เคยไหมหมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio ย้อนเวลาฟังเพลงคิดยุค90ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456

Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

พลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio

24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ LINE ID FM 975และ084 045 6862หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพลาะกับเราที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีด
3: เรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: มีอยู่อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
1: whatever you want ทูจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ you ดีกว่า
2: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม
3: ่เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: แข่งอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

มาแล้วจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บ่ายนี้กับดีเจวินดีเจทันนะครับที่ BP Radio นะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับที่31นะครับศุกร์ Friday 31เดือนกรกฎาคมนะฮะ2569นะครับวันนี้เป็นวันทำงานไหมหรือหยุดไม่รู้นะครับบางออฟฟิศก็หยุดนะบางหน่วยงานราชการนี่เขาหยุดรวดเดียวกันเลยลากยาวเลยนะครับบางโรงเรียนก็หยุดนะครับนะฮะงานราชการแต่ละที่ก็เปิดอ่ะแล้วแต่นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วแต่ผอ.แล้วแต่ผอ.ในแต่ละพื้นที่นะฮะว่าจะอย่างไรนี่ครับทักทายสำหรับบ่ายนี้กับดีเจวินดีเจทันก็แล้วกันกับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับในชั่วโมงของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับวันนี้ตรงกับ31สิ้นเดือนกันแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านเข้าพรรษามานะฮะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะครับลงมาทักทายกันได้สำหรับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะฮะไวจังเลยนะฮะวันนี้อากาศเป็นไงบ้างครับที่เชียงใหม่ตัวนี้ก็มีความอึมครึมนะฮะเล็กๆน้อยๆถึงปานกลางนะครับอึมครึมนะครับไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะแต่ตั้งแต่เช้ามาก็มีความครึมเงี้ยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับรายงานบรรยากาศกันมาครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะฮะสนับสนุนโดย True Detach เช่นเคยนะครับเลือกซิมใหม่เบอร์สวยจากซิมจาก True และ Detach นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ช่วงนี้ทานครบ 1,200 บาทนะครับรับไปเลยนะในส่วนของร่มสวยๆ1คัน1อันนะครับจากยำปูม้าเลยนะฮะเอาไว้กางร่มต้อนรับหน้าฝนกันในช่วงของเดือนนี้ฉ่ำๆกันนะครับเฉพาะสาขาหลักของยำปูม้าแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทครับเติมเต็มความอร่อยทุกๆวันที่ร้านข้าวต้ม1บาทนะฮะของเจ๊ยาวนะทั้ง2สาขาที่เชียงใหม่ครับแยกลุยสันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการไปนั่งทานอาหารอร่อยกันได้อย่าลืมแจ้งบอกว่าฟังมาจากทางวิทยุจาก DJ Win นี่จะทันด้วยได้รับส่วนลดไปเลย 10% นะทั้งร้านเจ๊ยาวแล้วก็ร้านยำปูม้านะฮะฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันครับนะเอาละช่วงนี้เรามาทักทายข้อความกันเช่นเคยบ่ายนี้ไหนใครอยู่ด้วยกันบ้างมาเซย์ไฮกันหน่อยมาเซย์ไฮกันหน่อยจะได้ทราบว่าทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับทักทายพี่โอ้ได้กันละกันนะจ๊ะดีเจวินครับขอเพลงนี้ครับของพี่เก๋อุเทนพรหมินพี่เท่ครับไม่ใช่เก๋ฮะพี่เก๋ไก่อุเทนพรหมินนะฮะแหมทักทายทางแชทนะครับมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับมีพี่ปาราปารานี้ปารานี้ไม่ใช่นะฮะมีพี่สนก็ไม่ใช่ออฟจังนะออฟจังมาป่ะออฟจังนะฮะออฟจังบอกว่ากรี๊ดกราดมากกรี๊ดนะฮะอะไรอ่ะงานมาของ We Will Love You นะฮะขอเพลงใช่ไหมนะขอเพลง We Will Love You ของ Foremost นะฮะยกย้ายยามบ่ายทีค่ะออฟจังสาวสีม่วงนะครับฟังออนไลน์นนทบุรีค่ะดีเจค่ะออฟจังอยู่เปล่าถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะฮะส่งมาตั้งแต่บ่ายโมงละทักมาก่อนชาวบ้านชาวช่องก็เลยออฟจังเราอะ มาตั้งแต่เที่ยง53ละ56ละในเมื่อกี้นะฮะทักทายพี่เดียวด้วยกันละกันนะฮะทักทายช่วงบ่ายครับดีเจสมุทรสงครามนะครับวันนี้อากาศมืดครึ้มนะครับสลับแดดอ่อนๆนะครับร้อนอบอ้าวมากครับวันนี้ขอเพลงสาธุของเอเชียเซเว่นด้วยครับสาธุเด้อนะนะออฟจังร้องเพลงสาธุได้ไหมของเอเชียเซเว่นของออฟนั่นจะน่าจะลูกทุ่งขนาดแท้เนาะที่ลองได้นะฮะพี่รับเหมาสวัสดีครับขอเพลงความรู้สึกของตัวฉันจ้านะฮะความรู้สึกของตัวฉันมนัสวีนะครับพี่ณัฐพงษ์องครักษ์นะครับนครนายกรายงานตัวจ้านะแดดเพิ่งออกนะแถวๆองครักษ์นครนายกตามเขากลับมารักเธอของนานากันละกันนะจ๊ะได้เลยนะฮะและก็รวมไปถึงพี่อุดดี้พลังกูลครับวันนี้พี่อุดดี้ทำงานไหมนะไปโรงพยาบาลไหมฮะหรือว่าพักยาวนะฮะทักทายครับขอเพลงหน่อยฮะพรมลิขิตของ Big Ad กันละกันครับจากลำปางนะฮะพี่เฟิร์สชลบุรีครับสีดำบนผ้าขาวของพลาสมาเพลงนี้ไม่เคยเปิดเลยพี่ไม่เคยเปิดเลยนะพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ครับเซย์ไฮครับดีเจวินขอเพลงแอบเจ็บของ XYZ ด้วยกันละกันครับมาคงว่าทักทายตอนบ่ายเวลาเดิมจ้ะยามบ่ายเพิ่มเติมคือชลบุรีฝนตกนิดหน่อยครับวันนี้วินครับขอเพลงกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมของคริสเทนโดและเพลงอยากเปลี่ยนเป็นไม่รักกันของเอ็กซ์โรเชตนะฮะกำลังเดินเช็คงานอยู่ครับรอฟังเพลงเหมือนเดิมมาคงส่งไปกับที่โรงเรือนเลี้ยงไก่มาด้วยอยากเห็นโรงงานโรงเรือนที่ทำงานอยู่นะฮะมาคงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกิจการนะก็คือเป็นเจ้าของโรงเรือนเป็นเจ้าของเลยไม่ใช่ลูกจ้างนะเจ้าของเลยนะฮะรวย มีไก่หลายหมื่นตัวนะฮะนี่น้องของร้อนเขาชอบแซวไงว่ามาคงเมาไก่เนื้อหรือเปล่าคะเนี่ยที่เขาชอบแซวกันนะเขาจะกัดกันตลอดระหว่างลิเวอร์พูลนะฮะกับเชลซีเนอร์นะฮะ อาเมย์วอทักทายจ้าวันศุกร์หันษานะฮะเพลงเต็มนะฮะ
อ๋อเพลงเดิมนะฮะรักไม่ไหวแล้วโว้ยของโจอี้เมื่อวานมีคนขอมาแต่วันนี้เปิดวันนี้มาเต็มละเพลงเต็มร็อกไม่ไหวแล้วโว้ยปล่อยแล้วนะฮะปล่อยเมื่อวานแล้วอเมะดีจะได้ฟังละนะฮะขอเพลงปล่อยชิลนึกว่าจะขอเพลงนี้ขอเพลงปล่อยชิลของวงสดดีนะฮะไม่ได้ฟังหลายวันแล้วนะจ๊ะอ่ะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะนะเดี๋ยวให้2เพลงเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดไม่รู้ว่ายายก้อยมายังนะครับพี่สุภาทักทายด้วยกันละกันนะฮะกับวันศุกร์สีแดงครับศุกร์สีน้ำเงินพี่วันศุกร์กับดิวสีน้ำเงินนะฮะสวัสดีพี่ซันเดย์นะฮะดีใจครับสวัสดีเกษตรนวมินทร์กรุงเทพอากาศครึ้มๆนะครับแต่ยังไม่มีฝนครับเกษตรนวมินทร์นะฮะนะครับพี่ทวิตกี้สวัสดีครับทักทายช่วงเวลาของภาคบ่ายกว่าๆครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีทักทายครับดีเจและแฟนๆรายการด้วยวันนี้ขอเพลงขวัญเอ้ยขวัญมาของศิลปินไฟช็อตใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็พี่เพชรวัดดีใจครับวันนี้ขับรถผ่านยำปูม้าเจ็ดยอดครับยำปูม้าเจ็ดยอดคนเต็มร้านเลยครับผ่านเมื่อกี้นี่พี่เขาพี่เพชรก็ขับรถผ่านยำปูม้าที่เจ็ดยอดเชียงใหม่นะฮะผ่านโลตัสโอ้ยคนแน่นเนาะโอ้ดูสิคนนะทั้งแกร็บนะฮะทั้งลูกค้าเต็มร้านเลยนะร้านก็ขายดิบขายดีนะฮะแวะไปอุดหนุนกันได้กันละกันยำปูม้าเจ็ดยอดนะจ๊ะนะพี่กมลวันจ้ะสวัสดีค่ะฟังร้องแต่แปดโมงเช้าเลยจ้าเยี่ยมเลยนะฮะหลายคนตื่นมาเนี่ยเปิดบีพีรีโอก่อนเลยตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าเลยเปิดเข้าห้องน้ำเปิดฟังไปด้วยนะจะได้มีเพลงฟังระหว่างเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันต่างๆขึ้นรถขับรถไปก็ฟังเรื่อยๆนะจะได้ไม่เหงาเหมือนมีคนมาเปิดเพลงให้ฟังกันเนาะกับปอมนนทบุรีนะจ๊ะสวัสดีค่ะขอเพลงคิดถึงเธอของแรปเตอร์กันละกันครับนะพี่เฟิร์สบอกว่าทนายแก้วคัมแบ็กเอามาแล้วเหรอทนายแก้วกลับมาแล้วเหรอเอาดีเจไม่ได้ดูจริงดิทนายแก้วมาแล้วนะฮะแหมพี่โอ้ทนายแก้วมาแล้วอะผัดไทยทนายแก้วยังเปิดขายอยู่ไหมพี่โอ้นี่เขาเคยไปซื้อผัดไทยทนายแก้วด้วยนะเขาเปิดร้านผัดไทยนะจริงๆที่ไหนนะพี่โอ้ที่พี่โอส่งภาพมาแล้วอะผัดไทยอะแล้วก็พี่หอบอกว่าฝากทักทายสาวออฟจังสาวสีม่วงด้วยจ้าใน FC กันซึ่งกันและกันนะนะครับพี่อุ้ยที่พลังกรุงวัดทำงานอยู่ครับคนไข้เยอะๆนะฮะที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะฮะไม่เป็นไรพี่ทำงานไปจะได้ไม่เหงาฟังเพลงไปด้วยนะครับทางสายใต้ภาคใต้ครับพี่โอมทุ่งสงนครศรีสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงหน่อยครับไอ้น้ำครับเด็กบ้านนอกนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะพี่เดาว่าสมุทรสาครครับไม่ใช่สมุทรสงครามเอาดีเจดูผิดเหรอฮะ เดี๋ยวขอพิมพ์ใส่ก่อนนะสมุทรสาคร เดี๋ยวทำไมชื่อคล้ายกันนะอ๋อท่านสมุทรสงครามนั้นพี่อะไรนะพี่สมบัติมากมีพี่สมบัติมากมีนี่อยู่สมุทรสงครามนะฮะแล้วก็ส่วนพี่สมุทรสาครนี่คือพี่เดียวนะฮะเดี๋ยวจะต้องพิมพ์เนี่ยคุณฟังเราไว้หลังไมค์เดี๋ยวจะต้องมานั่งพิมพ์ชื่อคุณฟังแล้วก็จังหวัดที่อยู่ฮะหรือว่าอำเภอที่อยู่ใส่ไปด้วยจะได้ทักถูกว่าอยู่โซนไหนกันบ้างใครที่พิมพ์ภาษาอังกฤษมาดีเจไล่แก้เป็นภาษาไทยหมดนะฮะเดี๋ยวมันจะอ่านผิดอ่านถูกนะฮะนะครับพี่บอยพัทลุงนะฮะสวัสดีตอนบ่ายครับดีเจวินดิจิทัลช่างฟอร์ดมาสด้าลายเงินนันตัวครับจากพัทลุงนะยินให้บริการยินดีให้บริการเช่นเคยวันนี้มีมาสด้าสีขาวจอดกำลังซ่อมอยู่นะครับอ่ะทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับพี่ตุลสามสีสวัสดีครับตราดฟ้าคลึ้มเลยฮะขอเพลงเหงายิ่งกว่าเหงาของเลโทสเปกด้วยในเมืองตราดนะฮะนี่ภาคตะวันออกนะครับพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมครับรายงานตัวฮะสวัสดีครับขอเพลงคิดถึงฉันหมายไว้ที่เธอของแท็กซี่ด้วยกันละกันนะครับได้เลยนะฮะที่โลตัสทุกสาขาก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยทนายแก้วหน้าภาชนะหุงต้มโอ้หน้าหม้อนะฮะแรงมากนะฮะทนายแก้วกลับมาแล้วครับอ่านมาสิฮะช่วงนี้นี่เดี๋ยวพี่เฟิร์สเขาลงทุนแคปหน้าจอมาให้ทีเดียวนะฮะทนายแก้วนะฮะเนี่ยอ่ะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะจริงๆทนายแก้วเองเนี่ยมันถึงขั้นเกินเลยไหมครับแล้วไม่รู้นะฮะไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะฮะต้นแอปโฟนสวัสดีครับทักทายแล้วกันนะฮะขอเพลงอยู่ต่อเลยได้ใหม่ของสิงโตนำโชคครับต้นแอปโฟนหางดงนะฮะแล้วก็พี่ข้าวปากต้มจืดครับรายงานตัววันนี้กินอะไรครับพี่ไหนส่งอะไรมาให้กินกินข้าวกันครับดีเจโอ้โหวันนี้ข้าวหมูกรอบนะฮะข้าวหมูแดงหมูกรอบน่ากินมากเลยนะฮะว้าวว้าวนะฮะมากันจานใหญ่เลยนะฮะไหนใครกินอะไรบ้างเอามาแชร์กันดูหน่อยเร็วบ่ายนี้นะครับนะนี่ครับมาเซฮายกันบ่ายอยากฟังเพลงอะไรฝากมานะจ๊ะ0840456862แอดเบอร์นี้ลงเครื่องก็ได้เดี๋ยวมันจะเด้งไลน์ VP Radio ขึ้นมานะครับ0840456862หรือค้นหาไลน์เลยก็ได้ครับพิมพ์ FM975พิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ครับเดี๋ยวมันจะเด้งไลน์ขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเด้งไลน์ขึ้นมาเด้งไลน์ VP Radio ขึ้นมานะนะLINE ID FM975 นะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันหรือว่า Facebook ก็ได้ครับง่ายดี Facebook ก็ BP Radio นะง่ายๆสั้นๆเลยนะครับเอาล่ะในช่วงนี้นะฮะ
We will love you ล่ะฮะเดี๋ยวเปิดของออฟแอปก่อนไหมออฟแอปจังนะฮะสาว LGBT นะฮะทักทายมานนทบุรีนะฮะดีจึงดูก็ดูก่อนนะฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาเพลงที่หาใกล้ๆมือก่อนนะครับเอานี้ก่อนกันนะนะตามเขากลับมารักเธอก็ได้เอามามันใกล้มือดีเพลงไหนที่มันใกล้มือดีเจก็จะเปิดให้ฟังก่อนนะตามเขากลับมารักเธอของนานาเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับจะเพิ่มเติมเพลงอะไรก็ฝากเข้ามานะนะมาตามเขากลับมารักเธอของนานามาเลยนะครับเอาล่ะในช่วงนี้นะฮะ We will love you ล่ะฮะเดี๋ยวเปิดของออฟแอปก่อนไหมออฟแอปจังนะฮะสาว LGBT นะฮะทักทายมานนทบุรีนะฮะดีจึงดูก็ดูก่อนนะฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาเพลงที่หาใกล้ๆมือก่อนนะครับเอานี้ก่อนกันนะนะตามเขากลับมารักเธอก็ได้เอามามันใกล้มือดีเพลงไหนที่มันใกล้มือดีเจก็จะ

พี่เขาเปล่าว่าขอเพลงเมื่อถูกค้นพบของฟรีแฮนด์ด้วยครับดีเจจัดไปพี่พี่ช่างออฟรถไฟฟ้า DIY สวัสดีครับขอเพลงก๋วยเตี๋ยวหน้าใสก็แล้วกันของแพนเค้กนะฮะได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวหน้าใสนะฮะเชียงแสนเชียงรายนะครับโกดังรถไฟฟ้าเชียงแสนเชียงรายเซฮายครับนะพี่นัทระยองนครพนมสวัสดีครับขอเพลงเรามีเราของแหวนทิติมากันแล้วกันครับวันนี้พี่นัทหยุดไหมฮะหยุดเนาะหลายๆโรงเรียนก็หยุดยาวกัน

ก็บอกว่าจะไปตามกลับมารักเธอให้ได้นะแหมเพลงนี้จากวงนานานะครับดีเจขอตั้งเพลงก่อนนะครับในช่วงเวลาบ่ายนี้เลยนะฮะวันนี้มากันเพียบทีเดียวนะครับพี่ต้นพงศ์บอกว่าลองไม่เปิดเพลงผมเพลงแรกสิครับผมขอตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหมมีการแบบว่ามีการก็ไงมีการแบบว่าตอบมาด้วยแหมไม่หรอกพี่มันใกล้มือดีเพลงนี้นะครับพี่อ๊อฟบอกว่าช่างอ๊อฟบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนะที่เชียงแสนเชียงรายนะพี่จริงเหรอฮะก็ดีพี่จะได้เย็นชุ่มฉ่ำเมื่อคืนเชียงใหม่ไม่ตกนะแต่ก็อากาศแปลกๆนะฮะกลางดึกๆมาเหมือนจะเย็นเย็นสงสัยฝนจะตกที่เชียงรายแหละมันเลยพัดเอาความเย็นมาถึงที่เชียงใหม่นะฮะสวัสดีนัดด้วยกันแล้วกันนะฮะบ้านน้อยนัดนะฮะบ้านน้อยนะครับสีชมพูนะครับทักทายนัดแล้วกันแล้วก็ในส่วนของพี่อ้อยเนาะลงมาซื้อหายกันด้วยแล้วกันสวัสดีพี่วสันต์หนุ่ม23นะครับขอเพลงขึ้นดอยสุเทพแบนด์ได้กันแล้วกันครับจากอุหนุ่ม23นะครับทักทายช่วงบ่ายนะครับพี่เหนือว่าขอเพลงได้ไหมครับได้ครับพี่เหนือฟังอยู่จังหวัดไหนเอ่ยแอดไลน์เข้ามาล่าสุดนะฮะล่าสุดแอดเข้ามานะฮะพี่เป็นรูปน้องหมาเลยนะฮะพี่เหนือสวัสดีด้วยกันนะฮะพี่สันเดย์บอกว่าขอเพลงมีใครอยู่ไหมของโดมาตินด้วยครับดีเจ

ได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะพี่เอ็มอรัญวาสีสวัสดีครับวันนี้พี่เอ็มอยู่แถวไหนเอ่ยไปตลาดพระเพิ่งกลับมาอ๋อกำลังขับรถอยู่ใช่ไหมฮะไปตลาดพระนะฮะแถวอยู่จูแถวโรบินสันนี่เองนะฮะแยกสนามบินนะฮะแหมไปกาดพระมานอกนะฮะยินดีเลยครับพี่เดินทางไปเรื่อยๆนะฮะพี่นพฤทธิ์บอกว่าคิดถึงดีเจครับอส104คลองใหญ่จังหวัดตราดทักทายกันแล้วกันพี่ทักทายนะครับพี่นพฤทธิ์นะครับเซฮายด้วยกันละกันนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับอยู่จังหวัดไหนทางภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ภาคอีสานฟังอยู่จังหวัดไหนเซฮายกันมาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะอะโปเต้โปเต้มาแล้วครับลำปางทักทายเอ้าพรุ่งนี้จะไปเชียงใหม่ไปทานข้าวแล้วกลับปะโทไปปีกาโปเต้นะฮะโปเต้อยู่ลำปางช่วงนี้นะครับอาทิตย์นี้อยู่ลำปางอยู่เหนือยาวเลยนะครับไม่ได้กลับไปกรุงเทพโปเต้โปเต้นะฮะแหมมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงก่อนเข้ามากันเยอะเลยบ่ายนี้นะฮะเข้าไปที่ไลน์คุณผู้ฟังนะครับหลังจากนั้นค้นหาไลน์ ID ค้นหา ID FM 975ครับ ID ไลน์ FM 975นะครับบ่าย2โมงเป๊ะแล้วตอนนี้กับยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ครับร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทแล้วก็ True Detect ด้วยเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะเพราะว่าเข้ามากันเยอะหลายข้อความเลยแต่ไล่เรียงจังหวะเพลงสักหน่อยให้มันเข้ากันพี่เหนียวอยู่เพชรบุรีครับดีเจขอเพลงวัดสักเพลงครับวัดใจใช่ไหมพี่ปลุกใจไปทำงานหน่อยใช่ไหมฮะได้เลยพี่เดี๋ยวจัดให้นะฮะจะขอมันๆสักเพลงหนึ่งได้เดี๋ยวเปิดให้นะฮะวัดอกวัดใจเนาะจะหนาวเหน็บหนาวเพียงไหน เอาชิวๆหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่าปล่อยชิวครับเพลงจากวงสวัสดีเย็นๆสัก 2-3 เพลงเดี๋ยวก็ขึ้นจังหวะเพลงไวกันนะครับ

ถ้าใจเราชิลเนาะเรามีความสุขเนาะก็ไม่ต้องไปชิลไม่ต้องไปสนใจใครขอให้ชิลกับตัวเองแล้วมีความสุขบางคนนี่ไปสนใจคำคนคนอื่นมากเกินไปสุดท้ายใจเองเราเองน่าจะขุ่นมัวนะครับนี่คือเพลงปล่อยชิลครับงานจากวงสวัสดีนะฮะทักทายพี่อ้อยสังกำแพงด้วยกันละกันนะจ๊ะกับบ่ายๆวันนี้เลยนะครับนะสุขหันษาครับ31เดือนกรกฎาคมนะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับนะปล่อยไปตามหัวใจดูจากแฟนรายการ BPRadio นี่ไม่มีใครงดเหล้าเข้าพรรษาเลยนะฮะ มีแต่คนงดเหล้าตลอดการอย่างพี่เอ็มอรัญวาสีนะฮะธรรมดาฮะยุคนี้เขาเรียกว่าช่วงวัยนี่มันเป็นช่วงที่กำลังสนุกสนานอยู่แต่พอเข้าสู่ช่วงหนึ่งของชีวิตนะฮะเราก็จะคิดได้ว่าดูแลสุขภาพปฏิบัติตัวดีอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วแต่ละคนกันละกันนะครับนะมีคุณผู้ฟังขอเพลงเหนือเข้ามาหนึ่งเพลงครับวันดีเจครับขอเพลงขึ้นดอยได้ไหมขึ้นดอยเหรอฮะมีเพลงหนึ่งอยากฟังขึ้นดอยอันนี้ไม่เป็นว่าฉันร้องสดหรือเปล่าอ๋อโอเคดีเจครับขอเพลงขึ้นดอยหน่อยสิเพลงนี้ขึ้นดอยขึ้นเขาครับเป็นของคณะสุเทพแบนด์นะฮะลองฟังหน่อยเลยกว่าเพลงนี้เป็นเพลงชิวๆเหมือนกันนะ

็นเพลงน่ารักๆนะชื่อว่าขึ้นดอยนะฮะดอยสุเทพนะฮะดอยสุเทพมีผีประเพณีกินกล้วยสลานะฮะบะหมี่ละก้านครพิงค์อ่ะนะอ่ะถูกใจพี่วสันต์นะครับเนาะอ่ะอุลุม23ขอมานะครับนะชิคๆกันต้นรายการต้นชั่วโมงตรงนี้ครับจะได้ไม่ง่วงกันนะเพราะหลายๆคนนี่เพิ่งกินข้าวกันเสร็จเนาะเดี๋ยวตาจะปิดกันเออกุ๊กไก่เกาหลีทักทายจ้าโวที่เจอขารายงานตัวค่ะวันนี้อากาศร้อนมากเลยดูท้องฟ้าสิโอ้โหฟ้าใสอากาศร้อนจัดเลยเดียวนะฮะกุ๊กไก่ส่งภาพมาท้องฟ้าเหนือเมืองเกาหลีนะฮะคือฟ้าคือฟ้าของแท้เลยไม่มีเมฆเลยเป็นเมฆริ้วๆเล็กๆไกลๆนู่นนะฮะเหมือนปีกนกเหมือนปุยนุ่นนะฮะลอยไกลๆนะฮะอันนี้ร้อนของแท้เลยนะฮะร้อนๆก็ฟังเพลงเย็นๆให้สบายใจกันละกันนะจ๊ะกับมอนวันนี้เจอขาเปล่าไม่ที่ว่าไม่ได้กินเหล้าช่วงนี้ไม่ใช่ว่าดูแลสุขภาพหรือว่าเข้าพรรษาอะไรนะคะที่ไม่กินเหล้าเพราะว่าเพื่อนยุ่งอยู่กับการเลี้ยงลูกจ้ะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกินคนเดียวมันเซ็งค่ะเจอขาแม่มันเซ็งหรอแม่นะฮะสวัสดีพี่สุรัชนะฮะเข้าพรรษาวันเดียวครับวันนี้ออกพรรษาแล้วครับดีเจโอ้โหเข้าพรรษาแป๊บเดียววันนี้ออกปั๊บทันทีนะฮะเดี๋ยวพี่อันนี้พี่ฟังดีเจผ่านไหนผ่านสมาร์ทวอชเหรอครับว้าวนะฮะสุดยอดนะครับพี่แล้วลำโพงมันออกไหนอ่ะไม่ใช่เป็นลำโพงออกที่นาฬิกานะออกมันออกที่ไหนลำโพงอ่ะออกที่มือถือใช่ไหมฮะเนี่ยส่งมาให้ดูนะครับว่าสามารถฟังดีเจผ่านทางสมาร์ทวอชนะครับเป็นนาฬิกาข้อมือสมาร์ทวอชและสมาร์ทโฟนนะฮะสุดยอดเลยนะทันสมัยเนาะหลายคนก็ฟังอยู่บนรถนะจ๊ะบางคนก็ฟังอยู่ที่ทำงานออฟฟิศผ่านพนักมือถือแท็บเล็ตบางคนก็สมาร์ทโฟนบางคนก็ฟังทางวิทยุเลยแบบคลาสสิกเลยเครื่องรับวิทยุเลยนะฮะก็หลากหลายรูปแบบนะจ๊ะพี่จุ๋มระยองรายงานตัวนะครับดีเจวินครับฟังเพลงนี้แล้วอยากไปเชียงใหม่อีกแล้วนะฮะท่านไหนก็จะขึ้นมาเชียงใหม่พี่ตอนนี้อยู่กรุงเทพใช่ไหมพี่โอเคตอนนี้อยู่กรุงเทพมหานครนะครับเนาะทักทายนะครับพี่ออสวันดีเจครับผมงดเหล้าเข้าพรรษาครับงดได้2วันแล้วครับดีเจอ้าวสุดยอดนะฮะขอให้ทำได้เลยกันพี่ออสนะเสียงข้อความเตือนในโทรศัพท์ดังบ่อยมากครับวันนี้เตือนว่าไงอะกุ๊กไก่เตือนอากาศร้อนงี้เหรอฮะอ๋อเหรออากาศน่าจะร้อนหรือเปล่าหรือไงฮะแท้ไทยเนี่ยอากาศร้อนคือปกตินะฮะอะไรฮะพี่ข้าวเปล่าวันดีเจครับงดเหล้าได้เป็นกิจของสงฆ์ครับดีเจไม่เกี่ยวกับคารวาสครับแหมมาโฟร์มดสักเพลงแล้วกันเมื่อกี้ที่ขอมาจากออฟนะครับสาวสีม่วง LGBT อยากฟังเพลงรักได้รักไปแล้วของโฟร์มดด้วยสวัสดีพี่รังนะครับ A178 ครับสวัสดีครับพี่เจอสรังรายงานตัวครับพี่อสรังอยู่จังหวัดไหนเหรออสกู้ภัยอสเยอะนะฟังรายการดีเจอยู่เนี่ยแหม

เพลงใส่เบลมากเลยนี่ของออฟที่ขอไว้นะจ๊ะสาวออฟ LGBT สีม่วงนะครับฟัวมดฟัวมดนะฮะเขาบอกว่ารักได้รักไปแล้วคนเราถ้าใจมันจะรักเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าววันนี้เนาะวันนี้อยากจะให้ดีเจเล่าข่าวเรื่องอะไรบ้างวันศุกร์แล้วนะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพลงมันหนึ่งเพลงเมื่อกี้คุณฟังว่าดีเจครับขอเพลงกระแทกอารมณ์หนึ่งเพลงเพราะว่าเดี๋ยวจะหลับกันจะได้ทำงานแบบซู่ซ่าวัดจิตวัดใจกันสักหน่อยดีกว่ามาตอนนี้ดีเจกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมาอยู่นะครับเนาะพี่หลังอ.204คลองใหญ่ตราดนะครับทักทายมานะรายงานตัวนะครับเนาะหลายพื้นที่มันร้อนต้องเอาเพลงกระ

โอ้โหอย่างมันทีเดียวนะฮะกระแทกอารมณ์กันหน่อยเดี๋ยวจะหลับกันนะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่คุณฟังกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะคุณฟังฮะถ้าว่าใครที่ฟังอยู่แล้วก็ฟังเพลงชิลกันไปอาจจะมีร็อกบ้างนะครับมีมันบ้างมีเพลงเก่ายุค90มีเซตเพลงเก่าให้ฟังด้วยมีพี่เทวทินพรมินต่างๆที่ฝากไว้นะฮะมีแหวนที่ทิมามีแรปเตอร์เดี๋ยวรอฟังเรามีหลากหลายแนวเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงร็อกกันสัก 2-3 เพลงก่อนนะครับดีเจขอไล่ตั้งเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับบ่าย 2:22 นาทีครับวันนี้วันสุพรรณสาอากาศร้อนๆบางทีก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันเพลงจากวงพลาสมาครับเพลงนี้

ลงนี้ไม่เคยเปิดเลยเนาะวงพลาสมาครับที่เราเปิดเพลงที่รักนะที่รักนะถ้าเธอออกจากห้องไปขอเธอปิดประตูนั้นนะฮะและเพราะกลัวจะเธอจะเห็นน้ำตาลูกผู้ชายนะเออนะฮะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะวันนี้เกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่นะครับวันนี้พี่สาวพร้อมครอบครัวนะครับเร่งทำเอกสารรับศพนะครับฮารุนโซโล่แล้วนะฮะกลับไทยนะฮะวันนี้ที่อำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์นะครับนางสาวบวรลักษณ์นะครับพี่สาวของนายบวรทัศน์นะฮะยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เสียชีวิตที่จอร์เจียเดินทางมาพร้อมกับลุงแล้วก็ญาติรวม3คนเข้าพบตำรวจเข้าพบในอำเภอนะที่กาฬสินธุ์นะฮะเพื่อติดต่อทำเอกสารยืนยันตัวตนนายบวรทัศน์นะครับโดยในอำเภอได้อำนวยความสุขอย่างเต็มที่ตั้งแต่การยื่นเอกสารไปถึงคำแนะนำในการจัดทำเอกสารเร่งนำศพออกกลับมานะฮะก็ญาติของลุงได้เข้ามาติดต่อทำเอกสารวันนี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าญาติสามารถนำเอกสารส่งต่อไปยังกงสุลขั้นตอนการอำนวยความสะดวกฝ่ายทะเบียนอำเภอสมเด็จได้ทำเอกสารแบบฟอร์มเพื่อส่งไปยังต่างประเทศต่อก็คือเขาทำแบบฟอร์มไม่บอกก็คือแค่เซ็นเองนะฮะยืนยันการเสียชีวิตต่างๆนะฮะส่วนกรณีการเคลื่อนย้ายศพนะฮะจะมาถึงกาฬสินธุ์เมื่อไหร่นะฮะจะเร็วทันไหมขึ้นอยู่กับเอกสารที่จะส่งมาถึงจอร์เจียนานหรือช้าหรือไวแค่ไหนนะครับเนาะเพราะเขาต้องเอาเอกสารว่าเออใช่ตัวนี้ตัวจริงนะประชาชนตัวจริงอะไรเงี้ยนะฮะส่วนประเด็นการเสียชีวิตขึ้นอยู่กับการชันสูตรนะครับของฝั่งจอร์เจียยังไม่ได้ทำการชันสูตรพลิกศพเช่นกันโอ้โหเพราะต้องรอเอกสารอ๋อทั้งนี้ความประสงค์ของญาติของย่าของลุงต้องการที่จะนำร่างกลับมาที่บ้านเกิดเพื่อจะได้เห็นหน้าหลานเป็นครั้งสุดท้ายในก่อนชาปนกิจครับด้านลุงก็บอกว่าวันนี้มายื่นเอกสารนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าศพจะมาเมื่อไหร่นักข่าวแต่เขาบอกว่าให้เอาเอกสารส่งไปก่อนเขาถึงจะทางด้านของตอนนี้เขาไว้ในห้องเย็นอยู่นะฮะเขาไว้ในห้องเย็นอยู่แล้วก็เขาถ้าเอกสารถึงจอร์เจียแล้วนะเขาถึงจะแกะออกศพออกมาแล้วก็เอามาชันสูตรว่าตายเพราะอะไรมีสารอะไรในตัวหรือเปล่าต่างๆนานานะฮะแต่น่าจะใช้เวลานานอยู่เพราะว่าจะกว่าชันสูตรศพอะไรเสร็จแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะที่สมเด็จกาฬสินธุ์ตอนแรกดีเจเข้าใจว่าเขาเป็นคนใต้นะเพราะดูจากหน้านึกว่าเป็นคนทางภาคใต้เป็นอิสลามอะไรเงี้ยนะฮะนะก็เราตามข่าวกันละกันเนาะนะส่วนหน่วยงานรัฐนะครับกาชาดจังหวัดก็เดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดินทางมามอบเขาเรียกว่าสิ่งให้กำลังใจอะไรเงี้ยนะฮะหน่วยงานต่างๆนะฮะก็รอติดตามข่าวกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะอย่างคนเราฟังฮะบางครั้งบางทีเนาะมันก็พูดยากเหมือนกันนะฮะไปเสียชีวิตต่างประเทศอ่ะเสียชีวิตที่ไทยว่ายากแล้วไปเสียต่างประเทศอีกนะพี่บอลสวัสดีครับนี่ก็อยู่ต่างประเทศเหมือนกันนะฮะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับวันนี้ฟ้าใสฟ้าแจ้งมากเลยครับดีเจไม่มีเมฆเลยเมืองที่พี่บอลอยู่นะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับพี่องอาจสุพรรณสวัสดีครับขอเพลงรักมือสองหน่อยครับ

เงายิ่งกว่าเงาครับเพลงจาก Retrospect นะครับนี่อันนี้เป็นร็อกเขาเรียกว่าร็อกเจน Y นะร็อกเจน Y นะฮะนี่ครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะพี่ต้าวันนี้จะครับส่งบรรยากาศที่ดอยหลวงเชียงดาวให้ดูครับว้าวนะฮะนี่พี่ต้าวันนี้เมื่อคืนไปนอนพักแรมนะครับที่รีสอร์ทนะพี่ต้านะไปกับทีมงานไปเที่ยวกันกับทางบ้านนะฮะไปนอนที่รีสอร์ทโฮมสเตย์ที่ดอยหลวงเชียงดาวอากาศดีมากเลยใช่ไหมต้านะครับเต็มเครื่องดื่มไว้หลายลังทีเดียวมีหมูกระทะด้วย อยู่อีกกี่วันต้าอีกหนึ่งคืนเหรอครับวันนี้จะไปเที่ยวไหนไหมถือโอกาสได้พักผ่อนได้เที่ยวกันนะฮะบรรยากาศดีดีนะฮะที่บนยอดเขานะฮะดอยหลวงเชียงดาวนั่นถือเป็นดอยที่มีความสูงนะครับแล้วก็เป็นดอยสูงที่เป็นลูกเดียวเลยปึ้งขึ้นมาเลยอย่างนั้นเลยปึ้งขึ้นมาเลยแล้วก็ข้างบนก็จะมีเมฆลอยคลุ้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรีสอร์ทโฮมสเตย์มากมายเลยนะฮะพี่ตาส่งบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับนะฮะ พี่จุ๋มว่าดีใจครับตอนนี้จุ๋มพี่จุ๋มกำลังเดินทางอยู่เดี๋ยวจะไปขึ้นเหนือเหมือนกันฮะตอนนี้พี่จุ๋มอยู่ที่ผมว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปนอนที่บ้านรักไทยที่แม่ฮ่องสอนก่อนนะไปนอนสักหนึ่งคืนจะไปนอนที่บ้านรักไทย1คืนแล้วจากนั้นจะเข้าเชียงใหม่จะทักหาดีเจกันละกันฮะจะไปพักเชียงใหม่สัก 2-3 วันยินดีเลยพี่ทักทายได้เลยตอนนี้กำลังเดินทางอยู่นะครับพี่จุ๋มนี่ก็ไรว่างเนี่ยฮะชีพจรรองเท้านะฮะว่างไม่ได้เป็นต้องล้อหมุนตลอดเลย นี่กำลังเดินทางอยู่นะฮะตะเวเดินทางกันไปเรื่อยๆครับกำลังเดินทางจากตะวันออกขึ้นสู่ภาคเหนือหลายร้อยกิโลฟังดีเจไปตลอดทางกันละกันในวันนี้นะครับนะชิวๆด้วยกันตรงนี้ครับกับช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะหลายคนทักทายเข้ามานะฮะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่อีสานอยู่ต่างประเทศนะครับเพื่อนๆกันตรงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเดี๋ยวเล่าข่าวให้ฟังนะฮะเดี๋ยวมาอ่านรายชื่อเพลงให้ฟังว่าวันนี้มีใครขอเพลงอะไรมาบ้างตอนนี้คิวน่าจะแน่นแล้วนะตอนนี้คิวน่าจะแน่นแล้วตอนนี้เราอาจจะปิดรับขอเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันกันนะฮะอ่านชื่อเพลงก่อนไหมเนาะนะเดี๋ยวฟังเรโทรสเปกครับของเพลงสุดที่รักที่ขอไว้นะครับเรโทรสเปกอยู่ต่อได้ใหม่ของสิงโตนำโชคนะครับแล้วก็มีเมื่อถูกค้นพบนะฮะของฟรีแฮนด์โดมาตินครับมีใครอยู่ไหมนะฮะคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเด็กมันนอกจะไอ้น้ำครับพรมลิขิตจากบิ๊กแอสกลับมาเปิดเหมือนเดิมได้ไหมของคริสเตียนโดนะครับอยากเปลี่ยนเป็นไม่รักกันนะฮะอยากเปลี่ยนเป็นไม่รักกันของเอ็กซ์โรเชตขวัญเอ้ยขวัญมาของปามี่ครับเพลงนี้ของพี่เทลเทนโพรมินครับเพลงเก่าจากแรปเตอร์คิดถึงเธอแอบเจ็บจาก XYZ ครับแหวนที่ที่มาเรามีเรานะฮะความรู้สึกของตัวฉันมนัสวีครับรักมือสองจากเบดรูมออดิโออันนี้คือที่เตรียมเอาไว้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะครับนะฮะโปเต้ไปวัดมาเหรอโปเต้ไปเป็นขโยมวัดมานะฮะโปเต้ไปวัดนี่เขาไปทำบุญไม่ใช่ไปขโมยของวัดมาอันนี้วัดไหนโปเต้ไปเที่ยววัดมาพระก็เลยเอาผลไม้ให้นะครับได้มาหลายอย่างเลยมีทั้งกล้วยนะครับมีทั้งอะไรอย่างส้มนะฮะแอปเปิ้ลนะเอามาฝากดิเจหน่อยสิแล้วมีไอ้นั่นด้วยนะอะไรนะหลายอย่างทุเรียนก็ได้เหมือนกันโอ้โหทุเรียนลูกเบิ่มเลยเดียวไปทำบุญนะฮะสุดท้ายได้ของกลับมานะฮะทูตเจ้าให้กินแล้วนะดิเจไม่บาปเนาะนะไม่บาปนะไม่เป็นเปรตนะไม่เป็นเปรตนะฮะแหมเป็นขโยมวัดนะฮะไปวัดที่เมืองน่านมาอ๋อไปแอลเมืองน่านมาเนาะนะเดินทางไกลนะนะเอาไปเที่ยวไหนส่งบรรยากาศกันมานะครับ

Little Speck นะครับนี่คือสุดที่รักนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศโอ้โหตอนนี้ฝนกระจัดกระจายกันไปทั่วประเทศไทยแต่ว่าเป็นฝนที่ไม่เยอะนะคุณผู้ฟังมันไม่เยอะนะแต่ว่ามันกระจายไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะฮะก็คือเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือนะฮะจะเยอะหน่อยก็จะเป็นโซนของแถวๆเชียงรายแม่ใจเวียงป่าเป้าเนาะเวียงป่าเป้านะฮะวังแก้วแม่ใจวังเหนือลำปางนะฮะแถวเนี้ยโปเต้เราข้ามฝั่งมาแถวๆฝั่งเชียงใหม่เมืองพร้าวอะฮะเนาะประมาณนี้นะฮะโซนนี้มีอยู่นะครับอันนี้คือภาคเหนือนะส่วนแม่ฮ่องสอนนี่ไม่มีนะพี่ที่พี่จุ๋มจะไปนี่ไม่มีครับสบปราบลำปางเถินมีกระจัดกระจายกันไปสุโขทัยทุ่งเสลี่ยมกำแพงเพชรนะฮะกระจัดกระจายกันไปนครสวรรค์อุทัยธานีนะฮะส่วนมากจะไปค่อนอยู่ทางฝั่งของทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกนะฮะส่วนใหญ่ทองผาภูมิกาญจนบุรีอะไรเงี้ยฮะพอเข้าสู่โซนภาคกลางตอนนี้จะมีแถวที่ราชบุรีนครปฐมนะฮะที่เดืออยู่อะฮะส่วนกรุงเทพไม่มีนะฮะไม่มีนะครับภาคตะวันออกก็ไม่มีนะอาจจะมีครึ้มๆบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้มีฝนตกนะเวลานี้นะทางภาคใต้นะครับภาคใต้ก็ไม่มีนะไปมีที่นู่นเลยหาดใหญ่สงขลานะครับสะบ้าย้อยยะลาถือใต้ลงไปเลยแม่นางสตาเลยนะฮะนี่ก็เป็นรายงานอากาศสำหรับวันนี้นะครับโอเคขอเปิดเพลงช้าสองสามเพลงสลับกับเพลงวัยเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวต่างๆให้ฟังกันเนาะห้ามหลับนะบ่ายนี้ทักทายพี่นาวินซ่าด้วยกันละกันนะครับเซฮายกันนะจ๊ะมาโปรเต้ว่าตอนนี้ในเมืองโซนสาราการลำปางยังไม่ตกนะมืดๆดื้อยังไม่ตื่นเลยโปรเต้ยังไม่เห็นเท่าความอะไรอยู่สองสามวันที่ผ่านมาในดื้อนี่เหมือนจะมาทักแล้วก็ไปหลับต่อโปรเต้เหมือนอรุณสวัสดิ์ค่ะแล้วก็ไปนอนต่อเลยมาอีกรอบนึงคือ5โมงเลยนะมาอรุณสวัสดิ์แล้วก็ลาตีสวัสดิ์ไปเลยตื่นแล้วตื่นแล้วนะฮะสวัสดีดื้อนะกันนะจ๊ะมาแล้วนะฮะอำเภอเมืองนครปฐมตกแล้วค่ะสวัสดีทักทายแฟนรายการด้วยสำหรับดื้อฝากทายโปเต้ด้วยอ่ะแจมมี่หลายๆคนนะฮะดื้อบอกตื่นแล้วค่ะแก้ข่าวก็ไม่มาวันนี้นะสาวดื้อปิกนครปฐมนะฮะมาฟังเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันมาเมื่อถูกคนพบครับฟรีแฮนด์ครับ

แล้วครับช่วงนี้จะไปกับเพลงที่มีชื่อว่าเมื่อถูกคนพบครับต่อได้ดีกว่าสาธุสาธุเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนจ้าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันพี่ต้าวันดีเจครับจะซื้องอแม่แตงไปฝากดีเจมาสิเข้ามาถึงเชียงใหม่กี่โมงทักมาจะผ่านเชียงใหม่ก่อนฮะจะผ่านแถวแยกสนามบินไหมล่ะ เอิ้นมานะฮะนี่มาจอดกาดมณีนี่มันเหรอซื้อครัวมาจอดกาดมณีเนี่ยแวะมาเจอกันนะใครมีของฝากดีเจได้นะฮะวันก่อนพี่ศิรินาถก็เอาของมาฝากก็มาจอดกาดมณีเนี่ยลานจอดรถมันกว้างดีเอเชียเซเว่นครับนี่คือเพลงสาธุ

พลงนี้เพราะนี่นะตอนแรกดิฉันคิดว่าสาวคนนี้คือลำไยไหทองคำร้องนะเสียงเหมือนลำไยมากเนาะเสียงเหมือนลำไยนะครับปลายกนกพรเชื่อเองว่าสาธุสาธุเด้อนะฮะคนไทยบ้านเราอะไรก็สาธุไว้ก่อนปีนี้ขอลำไยดกๆเน้อสาธุอย่างปีนี้ขอให้ทุเรียนได้ผลได้ลูกดีๆเด้ออย่างเงี้ยสาธุอย่างเมื่อกี้พูดถึงง้อพูดถึงลำไยพี่สวัสดิ์บอกว่าดีเจครับปีนี้เนี่ยนะปีนี้ลำไยออกน้อยที่ภาคเหนือนะครับราคาดีชาวสวนคงยิ้มได้ธรรมดาก็ว่าฮะผลไม้อะไรก็ตามแต่ถ้ามันเยอะเนี่ยปริมาณเยอะในราคามันจะถูกลงเหมือนปีนี้ทางภาคเหนือก็ฟังใช่ไหมว่าลำว่าทุเรียนราคาถูกลงเพราะทุเรียนเริ่มมีการปลูกที่ภาคเหนือมากขึ้นช่วงสัปดาห์ก่อนนั้นก็มีการแชร์ว่าที่อำเภอดอยเต่าก็มีการปลูกเหมือนกันนะครับเริ่มทดลองปลูกกันแล้วก็หลายร้อยไร่เลยทีเดียวนะฮะพอทุกอย่างมันเข้าถึงง่ายขึ้นราคาก็เริ่มถูกลงเหมือนเมื่อก่อนน่ะทางภาคเหนือลำไยบอกโอ้โหเยอะมากเลยลำพูนเชียงใหม่นี่คือแบบลำไยมหาศาลมากโดยเฉพาะโซนสายใต้นะครับเนาะลำพูนเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าหลังจากที่หลักๆมาชาวสวนลำไยเริ่มตัดลำไยทิ้งละเริ่มเอาไปทำเป็นฟืนหมดแล้วตอนนี้นะฮะลำไยนี่ลงราคาก็เหมือนจะดีมาหน่อยนึงนะฮะดีมานด์ซัพพลายไงนะความต้องการการขายการซื้อต่างๆแต่ก็ไม่รู้ว่าตลาดจริงๆนั้นมันต้องการเยอะไหมลำไยเนาะก็อยากจะให้กลับมาคึกคักเหมือนสมัยก่อน

ดิวบอกว่าอาบน้ำเตรียมตัวจะเข้าเวรแล้วค่ะดีใจค่ะจะขับรถกระบะโหลดต่ำไปที่ทำงานละมาแล้วเปิดเพลงต่อดีกว่ามามามามามานะฮะพี่สุนทรต้องการลำไยยังไม่มาบางพี่ยังไม่เห็นทักมาเลยพี่สุนทรนะหรือว่าหยุดก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะหยุดหรือเปล่านะฮะหยุดต่อเลยได้ไหมสิงโตนำโชคนะครับเดี๋ยวมาคุยข่าวกันมาเดี๋ยวจะขอหาข่าวที่น่าสนใจแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะ

อยู่ต่อได้หรือเปล่านะสิงโตนำโชคนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะหรือว่าเมื่อก่อนเขาเรียกว่าโตนำโชคตอนสมัยอยู่ RS เมื่อก่อนนะฮะแต่สมัยนั้นยังไม่ดังโมโนนะฮะเมื่อกี้พูดถึงทุเรียนโปเต้วันนี้เจอครับกลับเมืองน่านรอบนี้มีทุเรียนมาฝากแต่ว่าทุเรียนกำลังปลูกอยู่นะครับเมื่อไหร่มันจะออกหน่อยครับฮะเมื่อไหร่ลูกมันจะออกครับต้นนิดเดียวนะฮะต้นเท่าลูกของโปเต้เลยนะครับน้องเหนือนะฮะน้องเหนือน้องเหนือช่วงนี้โปเต้หยุดยาวก็เลยพาลูกนะฮะไปเที่ยวสวนเที่ยวไร่อันนี้นาโปเต้หรือโปเต้อำเภออย่างอ่ะอำเภออะไรครับเมืองน่านนะครับบรรยากาศดีๆนะเป็นทุ่งนากว้างๆนะฮะแล้วมีต้นทุเรียนแซมมาอยู่ต้น2ต้นนะฮะนะบรรยากาศดีชุ่มฉ่ำทีเดียวนะฮะอันนี้คือนาทางเหนือเนาะสวัสดีทักทายนะครับพี่ป๊อดวันนี้จะครับงั้นขอมานะมานีก็ได้อ่ะให้กับทีมงานสายเสมอกันละกันนะฮะพี่เมื่อไหร่ลูกมันจะออกครับต้นนิดเดียวนะฮะต้นเท่าลูกของโปเต้เลยนะครับน้องเหนือนะฮะน้องเหนือน้องเหนือช่วงนี้โปเต้หยุดยาวก็เลยพาลูกนะฮะไปเที่ยวสวนเที่ยวไร่อันนี้นาโปเต้หรือโปเต้อำเภออย่างอ่ะอำเภออะไรครับเมืองน่านนะครับบรรยากาศดีๆนะเป็นทุ่งนากว้างๆนะฮะแล้วมีต้นทุเรียนแซมมาอยู่ต้น2ต้นนะฮะ

อะไรนะล่างทองอ่ะครับไปเที่ยวเนี่ยใช่ไหมไปเที่ยวเมืองน่านใช่ปะเหมือนจะไปเที่ยวอะไรสักอย่างนะเมื่อคืนส่งรูปมาให้ดูเมื่อคืนส่งรูปมาให้ดูนะไปเที่ยวที่เมืองน่านเหมือนกับเป็นแบบโฮมสเตย์สักอย่างเนี่ยติดกับเมืองลาวนะฮะพินดาราทิพย์ล่างทองนะฮะไปขับรถรถวิบากฮะเที่ยวเมื่อคืนส่งรูปมาให้ดูนะครับว่ากันไปว่ากันไปไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมาให้ดูกันได้นะครับคุณผู้ฟังโดมมาตินครับเพลงนี้มีใครอยู่ไหมนะฮะเพลงนี้ส่งบรรยากาศมาอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศนะครับจะได้ไม่เหงากันเนาะชวนคุยกัน

มีใครอยู่บ้างไหมครับมีสิครับมีคนฟังอยู่เยอะเลยนะฮะเต้ว่าดีใจครับฝากบอกพี่เต้หน่อยปลูกทุเรียนต้นเท่าลูกเนี่ยต้นเท่าเด็ก5 6ขวบ7 8ขวบนี่เมื่อไหร่จะได้กินฮะซื้อเอากินซื้อกินเอาง่ายกว่านะ

0: โอ้เพลงนี้บอกว่าโอ้ละมุนมากน้องนึกถึงตอนนั้นเพลงนี้ออกมาปี2548นะฮะไหนตอนปี48ใครอายุเท่าไหร่กันบ้างเรียนอยู่ชั้นอะไรกันปี48ต้องถามเด็กเจนซีนี่อเมะนี่กับใครนะลืมต้าแล้วก็มาคุง3คนที่ปี48ทำอะไรกันอยู่ครับนะเป็นอัลบั้มพิเศษอัลบั้มคิดถึงแม่นะครับตอนนั้นอัลบั้มนั้นก็จะมีอะไรนะมีใครหลายคนอะมีวิทย์ไฮเปอร์นี่เนาะมีหลายคนร้องอัลบั้มนี้ดังมากสมัยก่อนตอนนั้นนะฮะก็เป็นเพลงรวมเพลงเกี่ยวกับแม่ก็จะให้ศิลปินแต่ละคนมาร้องเพลงที่สื่อนะครับตอนนั้นปุ๊กกี้ก็กำลังดังเหมือนกันแต่ว่าปุ๊กกี้มีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้านลบเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับเสพยาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาเลยร้องเพลงอะไรนะเป็นอาจจะเป็นลูกที่แย่แต่จะเกิดเป็นแม่ที่ดีฮะก็คือหมายถึงว่าเป็นลูกที่ไม่ดีเคยติดยามาก่อนแต่ว่าจะเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกปัจจุบันให้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาทำเป็นเพลงอะไรเงี้ยก็ดังมากยุคนั้นเลยนะฮะคิดถึงบ้านนะจ๊ะนะถูกใจกันในช่วงนี้นะครับพี่ซันเดย์ก็ฟังอยู่นะฮะต้อนรับคุณผู้ฟังทางบนทริกด้วยกันละกันครับคุณผู้ฟังทางบนทริก FM 90 MHz เข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายกับที่นี่ BPO วันนี้วันศุกร์หันษานะครับวันนี้วันศุกร์ที่31เดือนกรกฎาคมนะฮะ2569นั่นเองครับทางบนทริกเดรมนาจรวยลิงก์สัญญาณช่วงเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. 1ชั่วโมงกับเพลงสตริงที่อยากฟังกันนะจ๊ะนะฮะและเช่นเคยช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลกันแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่รวมถึงร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทด้วยครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็คเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโก Travel จาก True Detect

0: M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Mixi Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ฝากร้านเจ๊ยาวด้วยนะครับจะวันหยุดวันไหนก็ตามแต่วันพระวันโกนนะฮะเจ๊ยาวไม่หยุดนะฮะจะหยุดเฉพาะกลางเดือนนะฮะ15-16เนี่ยนะหยุดกันนะหยุดลุ้นหวยหยุดให้ทีมงานได้พักกันก็ไปทานข้าวที่ร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทได้เลยนะครับยำปูม้าจะยอดครับทานครบ 1,200 รับไปเลยร่มสวยๆ1คันนะฮะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนี่ใช่มั้ยสุดท้ายแล้วนะที่รับโปรโมชั่นนี้นะเดี๋ยวถ้าของหมดก็ถ้าของไม่หมดก็อาจจะมีโปรต่อเดี๋ยวทางร้านเขาจะแจ้งมาเองนะครับและก็ฝาก True Retag ด้วยแฟนรายการทางอุบลทางบุญทริกนะใครใช้ซิม True อยู่แล้วก็แวะไปออกมือถือเครื่องใหม่ได้หรือว่าใช้ True อยู่แล้วจะสมัครโปรเนี่ยก็สามารถสมัครสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณฟังได้เลยทั่วประเทศเลยนะครับทางอุบลทางบุญทริกก็ไปที่โลตัสบุญทริกได้มีศูนย์บริการ True และ Retag อยู่นะฮะแวะไปใช้บริการได้ครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมเขาเรียกว่าขบวนแห่นะครับประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีปี69ซึ่งปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับในส่วนของวัดเมืองเดชนะฮะวัดเมืองเดชด้วยกันละกันครับได้รับรางวัลชนะเลิศนะเห็นพี่ใหม่ว่าได้เป็นแสนเหมือนกันแต่ว่าแสนที่ว่านี่คงจะเกินราคาที่เขาทำเทียนคืออุบลในเวลาเขาทำเทียนก็ทำอลังการมากคุณบังเป็นต้นเทียนแบบแล้วก็เขาแกะสลักเป็นรูปอย่างของที่ชนะเลิศวัดเมืองเดชนะฮะเขาแกะสลักขนาดใหญ่มากเลยก็เลยได้รางวัลชนะเลิศไปมีรูปเทพเทวดาเทวานะฮะกำลังเรียกไงกำลังอยู่บนนะรถเรือรถเขาเรียกว่ารถอะไรราชรถเหรอฮะรถที่เขากำลังลากไปนะฮะและเป็นเทวดาที่เยอะมากนะครับมีทั้งพนมมือมีทั้งโบกไม้โบกมือนะต่างๆมากมายอันนี้ของที่ชนะเลิศนะคือยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยได้ยินข่าวว่าสปอนเซอร์เนี่ยเป็นรถอะไรนะโคโบต้าเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนกับเขาเอารถลากมานะลากมาอันนี้คือของเมืองเดชนะได้อันดับหนึ่งไปนะครับส่วนอันดับสองจะเป็นวัดชัยมงคลนะฮะก็นี่ก็เป็นรูปเทวดาเหมือนกันแต่ว่ามีการเสริมไอ้รูปของพญานาคใส่เข้าไปด้วยรูปของพญานาคใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็มีเหมือนกับมีเสียนเทวดายังไงอะสามเขาเรียกไงเหมือนกับยังไงบอกไม่ถูกอะที่มันมีสามเสียนนะสามเสียนนะครับอยู่บนตัวเดียวอะไรเงี้ยอยู่บนร่างเดียวนี่ด้วยนะอยู่ตรงกลางด้วยนะครับก็จะเล็กกว่าของวัดเมืองเดชนิดนึงนะฮะได้อันดับ2ไปนะครับส่วนอันดับ3ก็จะเป็นวัดพระธาตุหนองบัวอันนี้ก็มีม้าด้วยมีเหล่าเทพเทวดาต่างๆออกมาแล้วมีเทวดานั่งอยู่บนม้าที่กำลังกระโดดอยู่นะที่กำลังกระโดดอยู่ก็ได้อันดับ3ไปวัดพระธาตุหนองบัวนะฮะก็ถือว่าจัดใหญ่กันทุกปีทุกปีก็จะมีผู้ชนะเลิศแล้วก็มีคนไปเที่ยวเยอะมากเห็นคนทั้งเชียงใหม่ไปเที่ยวด้วยนะคนทั้งเหนือก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะที่อุบลราชธานีนะฮะแล้วก็ในงานก็มีประชาชนไปเที่ยวเขาเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วก็เที่ยวชมกันต่ออีกวัน2วันเนาะทุ่งสีเมืองนะฮะเมืองอุบลราชธานีนะฮะก็ถือว่าแต่ละที่ก็จะมีซิกเนเจอร์ของตัวเองนะเป็นวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบแต่ละเมืองแต่ละที่แต่ละถิ่นนะฮะภาคอีสานก็จะมีความเชื่อเรื่องพญานาคก็เลยมีเรียกว่าพญานาคต่างๆมาผสมผสานอยู่ในเหล่าเทพเทวาด้วยนะครับนะฮะทางภาคอื่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะและเช่นเคยครับในงานนี้ก็มีการติดตั้งเสาสัญญาณของ True นะครับให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะครับใครที่ไปเที่ยวงานก็สามารถใช้ซิม True และ Dtac และอย่างลื่นไหลจะแชร์ภาพลงโซเชียลจะ TikTok จะออนไลน์ก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และก็เต็มประสิทธิภาพกับงานนี้ครับประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี69ครับนะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่มาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับนะสวัสดีทักทายพี่ทิติพลนะครับพี่ต่อด้วยกันละกันฮะสวัสดีครับถ้าทานหนึ่งเพลงขอที่รักของใครสักคนของเต้วิศรัตด้วยกันละกันครับทักทายมาด้วยวันนี้พี่ช่างลองนะครับจากชัยนาทหรือว่าดีเจครับวันนี้เอาน้องเหมียวไปโรงพยาบาลครับดีเจมดลูกอักเสบว่ะรอผ่าตัดอยู่นะฮะตอนนี้ให้กำลังใจนะฮะพี่หลองนี่เขาเป็นคนที่ใจบุญมากนะพี่โอ้นะเขารับเลี้ยงแมวนะฮะแล้วก็แมวก็ป่วยหลายตัวทีเดียวนะฮะแล้วก็แมวเสียชีวิตไป1ตัวเอาไปฝังคลอดลูกมาปุ๊บแม่ตายเลยแม่ตายเลยนะฮะแล้วเราต้องดูแลลูกกัน 7-8 ตัวสุดท้ายก็เหลือแค่5ตัวมั้งเนาะเหลือ 3-4 ตัวเองนะฮะไม่กี่ตัวแล้วก็มีตัวที่มดลูกอักเสบรอผ่าตัดอีกนะโหนี่เขาเรียกว่าคนที่รักสัตว์นะนะฮะก็ดีนะฮะดูอยู่ดูแลกันไปเนาะนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมๆให้ฟังต่อดีกว่าช่วงบ่ายนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าขายฟังต่อนะฮะเดี๋ยวให้ฟังอะไรต่อดีเดี๋ยวขอดูก่อนให้ฟังอันนี้แล้วกันพรหมลิขิตมาพรหมลิขิตนะฮะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอย่าเปลี่ยนเป็นไม่รักกันขวัญเอ้ยขวัญมาจาก ปามี่นะครับเพลงนี้จากพี่เท่ Raptor คิดถึงเธอ XYZ แอบเจ็บแหวนทิติมาความรู้สึกของวันนี้ของตัวฉันสินะฮะรักมือสองอะไรเงี้ยนะฮะขอแวะกันหลายเพลงเดี๋ยวเราทยอยเปิดให้แล้วก็เดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตครับเพลงจาก Big Ass ด้วยที่ฝากมานะฮะพรหมลิขิตผิดเวลาเนาะแหมทักทายกันมานะครับพี่ธุรกิจวอร์ดิเจครับอยากฟังเพลงเฉินหลงได้ไหมเฉินหลงเลยเหรอฮะแหมพี่ศรีนาถว่ารอฟังข่าวจ้ะดีเจรอฟังเล่าข่าวเนาะนะฮะนะครับมาฟังเพลงนี้กันตรงนี้กันละกันบ่าย 3:20 นที่ขอเพลงช้าสักสองเพลงได้ไหมขอเพลงช้ากันสักหน่อยดีกว่าเพราะว่ามีคุณผู้ฟังขอมากันเยอะนะครับคริสเตนโดครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเป็นคำถามนะอาจจะไม่ต้องการคำตอบนะฮะเป็นแค่คำถามนะส่งให้ฟังกันในช่วงเวลานี้เลยครับ

ันเอ้ยขวันมานะครับเพลงนี้จากปามีร้องไฟช็อตก็คือหมายถึงว่าปามีเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยร้องเพลงไงแล้วก็เคยถือไมค์ร้องเพลงแล้วไฟช็อตเพราะว่าถอดรองเท้าสมัยก่อนเนี่ยใช้ไมค์สายได้ไฟช็อตบ่อยมากนะมันจะไม่เหมือนไมค์ลอยนะไมค์ลอยมันใช้ถ่านไงแต่ไมค์สายมันต่อไฟมาด้วยนะครับพี่จุ่มตอนนี้พี่จุ่มสัญญาณกระตุกเหรอครับพี่จุ่มใช้ซิมอะไรใช้โปรเลยนะฮะขอเช็คได้ไหมพี่จุ่มอาจจะขับรถอยู่ก็ได้นะฮะขอคนอื่นถ้าสมมติว่าเราฟังอยู่กับที่สัญญาณจะไม่หลุดพี่จุ่มฟังผ่านทางมือถือหรือว่าฟังผ่านทางแท็บเล็ตนะดูหน้าจอซิมันขึ้น 4G หรือ 5G หรือยังไงใช้ซิม2ป่ะหรือดีแท็กหรือของอะไรนะครับว่าเมื่อกี้ฟังทางแอปพลิเคชันแล้วก็กดในส่วนของ Happy Time 98นะฮะในแอปพลิเคชันสามารถฟังได้ทั้ง BP Radio แล้วก็ Happy Time 98นะครับในแอปมันจะมี2ช่องนะได้ทั้ง2ช่องเลยนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะขับรถอยู่พี่แล้วสัญญาณเลยกระตุกพี่จุ่มใช้โปรอะไรตัวนี้ขอถามก่อนจะได้เช็คให้นะครับเพราะว่าของที่อื่นปกติอยู่ดีนะครับปกติเวลาเราขับรถแล้วฟังไปด้วยสัญญาณจะสะดุดอยู่แล้วเป็นบางครั้งนะฮะแล้วแต่แพ็คเกจแล้วแต่โปรด้วยนะฮะนะครับโอเคพี่ซิมไมค์นี่ไม่แนะนำให้ใช้พี่ให้ใช้ซิมหลักพี่ให้ใช้ซิมทรูหรือดีแท็กไปเลยนะครับซิมไมค์ไม่แนะนำนะฮะใครใช้ซิมไมค์นี่ถามว่าดีไหมก็ดีครับซิมไมค์เหมาะกับหลายคนถามว่าไมค์บายแคทหรือว่าซิม NT นะฮะมันแตกต่างจากค่ายทรูยังไงนะฮะซิมไมค์กับซิม NT ทรูคือไมค์คือเครือข่ายสัญญาณ 5G 4G เหมือนกันครับแต่ว่าคลื่นเขาจะน้อยกว่าค่ายหลักคลื่นเขาจะน้อยกว่าทรูดีแท็กหรือ AS เพราะเสาเขาจะน้อยกว่านะฮะสัญญาณที่กระจายมันจะน้อยกว่าฉะนั้นสัญญาณความต่อเนื่องกันระหว่างการเดินทางมันจะไม่เสถียรพี่แนะนำให้พี่ถ้าเดินทางบ่อยแนะนำให้เปลี่ยนให้ใช้เป็นทรูไปเลยนะจะดีกว่านะครับถ้าใครใช้ทรูไม่ใช่ถามโปเต้ก็ได้โปเต้ขับรถตั้งแต่กรุงเทพไปยันลำปางเชียงใหม่สัญญาณได้ตลอดทางเลยนะครับเพราะว่าถ้าค่ายหลักสัญญาณก็จะดีกว่าคลื่นเขามีครบทุกความถี่นะฮะถ้าไม่ได้เปลี่ยนเป็นทรูหรือดีแท็กไปเลยนะครับเนาะซิมไมค์ผมใช้เป็นเน็ตบ้านแล้วเขาแจกให้เน็ตมาให้ครับแต่ปกติผมใช้ซิมทรูอยู่แล้วนะฮะลองสลับเป็นทรูสิลองสลับเป็นทรูนะครับน่าจะลื่นไหลกว่านี้นะฮะเพราะไมค์สัญญาณไม่เสถียรเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็แจ้งให้คุณฟังทราบนะเผื่อใครบอกว่าฟังออนไลน์แล้วสัญญาณสะดุดอะไรอย่างนี้โอเคคุณฟังครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังดังเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์การเสียชีวิตที่ต่างประเทศอย่างที่เราทราบข่าวเนาะนะฮะคุณผู้ชมครับมีคนที่ทำยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะฮะเขามีการแชร์ประสบการณ์เขาบอกว่าประสบการณ์5ประเทศนะฮะที่อันตรายที่สุดเท่าที่เคยเจอมาดูซิว่าจะมีประเทศอะไรบ้างนะครับมีอยู่5ประเทศคุณผู้ฟังฮะให้เดาว่าประเทศที่ว่านี้ครับนี่คือประเทศอะไรบ้างนะครับซันนี่แบ็คเป้ครับยูทูบเบอร์นักท่องเที่ยวชื่อดังในออนไลน์แชร์ประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยว63ประเทศเผย5ลำดับประเทศที่อันตรายที่สุดที่ไม่ควรไปเดี๋ยวมาไล่ฟังว่ามีประเทศอะไรบ้างให้เดามานะฮะตาวันนี้เจครับขับรถง่วงมากตอนนี้เดี๋ยวก่อนสิตาเพลงช้ามีหลายเพลงอยู่ข้างหลายเพลงอยู่นะดีเจเช็คโปรเบอร์ดีเจเช็คโปรเบอร์ได้เหรอครับทำไมโปรต้นจะเช็คเบอร์หรอส่งเบอร์มาสิเดี๋ยวจะเช็คให้ ใช้ซิมอะไรซิทรูเปล่าฮะโหลดแอป True ID ลงเครื่องพิมพ์ในApp Store Play Store ฮะของเราฮะพิมพ์คำว่า True TRUE นะครับแล้วมันจะขึ้นแอปสีแดงๆของ True แล้วก็โหลดลงเครื่องเลยนะครับโหลดแล้วปุ๊บเนี่ยแอป True นี่นะเราก็กรอกเบอร์ของเราใส่เข้าไปแล้วมันจะเข้าสู่ระบบแล้วเราจะเช็คได้ว่าเราใช้โปรเท่าไหร่อะไรยังไงเน็ตราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะมันจะสามารถเช็คได้นะครับลองเข้าดูก่อนเดี๋ยวจะถามให้นะฮะเดี๋ยวจะเช็คให้นะต้นไอโฟนนะฮะพี่ฟอนวันนี้เจครับต้องเป็นเม็กซิโกแน่ๆเลยแล้วก็บราซิลแน่ๆเลยเดี๋ยวมาเฉลยกันว่าคนที่เขาไปเที่ยวรอบโลกเนี่ยประเทศไหนที่อันตรายมากๆเลยขอฟังพี่เท่หนึ่งเพลงมา

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพลงนี้ครับงานจากพี่เท่เทนพรหมินนะฮะเพลงนี้เพลงนั้นเพลงไหนนะฮะมาฟังเรื่องราวของประเทศที่อันตรายดีกว่านั้นเรานะโชคดีไหมที่เราไม่เที่ยวต่างประเทศไม่มีตังค์ไปเที่ยวหรือว่างฮะแต่หลายคนเขาที่เขาเป็นสายท่องเที่ยวเขาไปมาทั่วโลกนะครับใน Facebook ของแบกเปเกอร์นะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังในโซเชียลเนี่ยเขาก็ได้มีการลงข้อมูลเอาไว้นะครับว่าเรียงลำดับ5ประเทศอันตรายที่สุดที่เคยไปมาหมายถึงว่าตัวเขานะที่เคยไปมานะฮะประสบการณ์ส่วนตัวที่ไปเที่ยวมาทั้งหมดเนี่ย60กว่าประเทศคุณฟังนะฮะอันดับ1นะลองฟังดูอันดับ5ก่อนนะอันดับ5ก่อนเรียงลำดับมา5นี่อันตรายเหมือนกันแต่ว่าลองลงมาโบลิเวียว่ะแต่เขาไม่ได้เขียนข้อมูลว่าเพราะอะไรนะฮะ4ครับแอฟริกาใต้อันดับ4นะฮะอันดับ3เป็นเอกวาดอร์นะฮะอันดับ2เป็นบราซิลนักบอลนะอันดับ1เป็นเม็กซิโกนะครับเม็กซิโกอันดับ1ว่ะนะครับเขาบอกว่าเม็กซิโกนี่ยืน1ของจริงครับทุกสำนักทุกโพและนักท่องเที่ยวหลายคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันนะเม็กซิโกบราซิลแอฟริกาใต้เป็น3ประเทศยืนพื้นเลยที่อันตรายมากเวลาไปเที่ยวมีทั้งโจรนะฮะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยโดนขโมยโทรศัพท์มือถือขโมยเงินนะฮะพาสปอร์ตก็เคยมีนะเคยเอาของใส่ในล็อกเกอร์ไว้ในโฮสเทลคือโฮสเทลก็คือโรงแรมอะฮะโรงแรมโฮสเทลที่เป็นโรงแรมแบบขนาดเล็กอะฮะโรงแรมห้องน้ำรวมอะไรอย่างงี้มันจะเป็นห้องเล็กๆเขาเรียกว่าโฮสเทลตัวนี้เขานิยมทำกันที่เชียงใหม่ก็มีเยอะนะโฮสเทลนะเขาจะทำเป็นโรงแรมเล็กๆนะครับมีห้องนอนเหมือนเอาไว้นอนอย่างเดียวฮะแล้วก็ห้องน้ำก็ห้องน้ำรวมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีล็อกเกอร์เอาไว้อยู่เนี่ยเรียกว่าโฮสเทลสำหรับคนที่ไม่มีตังค์เยอะก็จะพักโฮสเทลกันเคยโดนแงะไอตัวของล็อกเกอร์ที่ใส่กองใส่กระเป๋าขโมยโทรศัพท์ไปนะฮะมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะฮะแล้วก็พาสปอร์ตก็หายไปจับใครก็ไม่ได้เพราะที่นั่นก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยเขาก็พูดโปรตุเกสกันนะครับนะบราซิลก็ด้วยเหมือนกันนะฮะเม็กซิโกในตัวเมืองหลวงอันตรายนะครับเขามีคนคอมเมนต์บอกว่าเพื่อนพี่สาวเกือบโดนข่มขืนปะโทษแต่ถ้าจังหวัดไกลๆผู้คนจะนิสัยดีกว่าในเมืองหลวงโอ้นี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะเม็กซิโกนะฮะเขาบอกว่าพี่สาวเกือบโดนข่มขืนเลยทีเดียวนะฮะนะครับเม็กซิโกนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าถ้าคืนไหนเปิดเพลงท้องถิ่นห้ามออกมาเดินเพ่นพ่านนะฮะซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีนะครับเขาเตือนกันนะฮะส่วนมากเขาบอกว่าแถบลาตินอเมริกาเท่านั้นเลยนะครับแต่ชอบวัฒนธรรมกับสิ่งก่อสร้างเขานะมันดูสวยงามดีนะฮะบอกว่ามีอาชญากรรมนะครับในต่างประเทศที่จะคอยหมายหัวยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆจากทั่วโลกนะครับไม่รู้ปลอมหรือว่าจริงเรื่องนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าเขาเห็นใครมาจากต่างชาติต่างถิ่นเงี้ยมาถ่ายทำรายการมาเป็นยูทูบเบอร์เงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีการออนไลน์ทั่วโลกเนาะเขาก็จะหมายหัวเอาไว้มันจะมีพวกที่เป็นแก๊งอาชญากรรมเงี้ยฮะที่ก็จะรอบลุมทำลายมันก็มีเหมือนกันนะฮะเม็กซิโกนี่บอกว่าเถื่อนสุดนะขโมยเยอะตำรวจก็พวกเดียวกับโจรจับโจรไม่ค่อยได้อันนี้ในออนไลน์เขาบอกเอาไว้นะฮะเขาบอกว่าแอฟริกาใต้ครับว่าตามฟุตบาทเนี่ยไม่มีคนเดินเพราะมีสิทธิ์โดนโจรขโมยของในทุกเมื่อโดนทำลายร่างกายส่วนแยกไฟแดงพยายามอย่าติดไฟแดงเพราะว่าอาจจะโดนทุบกระจกได้เพราะว่าเคยมีคนโดนทุบกระจกเลยแล้วก็ปล้นกลางแยกก็มีเหมือนกันโอ้โหอุกอาจมากเนาะโอ้บ้านเราไม่เคยมีเด้อนะฮะจอดติดไฟแดงอยู่ดีๆโจรทุบกระจกพวนะฮะดึงกระเป๋าไปก็มีเหมือนกันนะฮะนี่มันก็มีคนที่เขาแชร์ในโซเชียลนะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญคืออันตรายจากการข่มขืนนะฮะก็คือที่แอฟริกาใต้คุณผู้ฟังฮะน่ากลัวนะที่เขาเขียนในโซเชียลก็พยายามอ่านจากคอมเมนเตเตอร์ที่เขาเขียนไว้ข้างล่างเลยนะครับเนาะนะครับการว่าประเทศไทยของเรานะเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะ
อย่างเงี้ยเพราะว่าวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยคือถ้ามันไม่เถื่อนจริงๆนะฮะมันก็มีมันไม่ใช่ไม่มีนะฮะส่วนมากมันจะมีแถบที่เป็นประเทศเป็นโซนของท่องเที่ยวหน่อยอย่างเช่นสมมติเนาะชลบุรีไงเนาะชลบุรีภูเก็ตอะไรเงี้ยที่มีฝรั่งเยอะๆน่ะก็จะมีโจรให้เห็นบ้างเหมือนกันนะฮะแต่โดยสามัญชนทั่วไปมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนมากมันจะมีในที่ที่ขี้เมาอะไรเงี้ยอ่ะก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วกันเนาะสำหรับประเทศเหล่านี้นะครับเนาะนะฮะพี่โอ้ล่ะครับพี่โอ้กลัวประเทศอะไรสุดฮะหลอนๆนะฮะพี่ต้าบอกว่าดีเจครับไปมาแล้วครับไปมา2ประเทศกับไปพม่ากับลาวมาก็ดีครับประหยัดตังค์ดีนะครับเนาะทักทายลุงแป๊ะด้วยกันละกันนะครับเนาะประเทศอะไรเอ่ยปาปัวนิกินีเหรอฮะอินโดนีเซียประเทศที่มนุษย์กินคนอ๋ออันนั้นอีกแบบนึงนะมนุษย์กินคนแหละอาจจะเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องราวที่เขาเคยบูชายันอย่างเงี้ยป่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้นะครับนะครับเอาแล้วช่วงนี้มาเปิดเพลงต่อดีกว่านะฮะคุยข่าวกันไปนะนะฮะน่ากลัวนะฮะฝรั่งชาวต่างชาติชาวยุโรปคุณฟังครับร่างกายเขาแข็งแรงเขาใหญ่อยู่แล้วเขาจะทำอะไรเราก็ได้คนเอเชียตัวเล็กนะฮะคนเอเชียตัวเล็กแล้วก็ค่อนข้างจะสู้เขาไม่ได้นะครับนะครับคิดถึงเธอแรปเตอร์ครับเดี๋ยวมีแอปแจกจาก XYZ ด้วยและมีแหวนที่ติมาด้วยครับ

พลงจากดับเตอร์นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันเอานิลมนหายหน้าไปไหนมานิลมนนิลมนหายหน้าหายตาไปนานมากเลยไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะฮะดีเจขานิลมนไปเที่ยวไหนมาฮะส่งภาพมาเหมือนจะไปต่างประเทศมาหรือเปล่านะฮะเพิ่งไปเที่ยวมาเลเซียมาจากดีเจก็วันนี้เล่นบนหายไปไหนมาเล่นบนไปได้กี่วันนะไปได้กี่วันเอ่ยนี่ส่งบรรยากาศจากมาเลเซียเป็นไงบ้างบ้านเมืองเขาสวยงามอลังการยิ่งใหญ่มากนะตึกรามบ้านช่องยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวมาเลเซียมาเลเซียนะฮะเล่นบนไปกับใครอ่ะฮะนึกว่าออกจากงานไปแล้วก็หายไปแล้วนะฮะไม่ได้คุยกันนานหลายสัปดาห์มากสำหรับนิลมนนะส่งบรรยากาศเข้ามานะครับนะใครไปเที่ยวไหนส่งบรรยากาศมานะครับมาเลเซียนี่ก็ถือว่าไม่ไกลจากประเทศไทยเมืองพี่เมืองน้องกันนะฮะ

นี่คือเพลงแอบเจ็บนะครับเพลงนี้จากนี่เลย XYZ นะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันนะครับ XYZ นะฮะฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับนี่นวลวรีเจขาที่ส่งภาพบรรยากาศให้ดูที่ไปเที่ยวมาเลเซียในบ้านเมืองเขาสวยๆเหมือนกรุงเทพมหานครเลยมาเลเซียรู้สึกจะเป็นอิสลามเนาะอิสลามนะครับบอกว่าไปหนึ่งอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับเหมือนกรุงเทพเป๊ะเลยแต่เขามีหลายวัฒนธรรมอยู่รวมกันบรรยากาศสวยๆบรรยากาศบอกว่าคือในเมืองอะเนาะอาหารอร่อยด้วยนะฮะมีไชน่าทาวน์ด้วยนะดีเจโอ้ไชน่าทาวน์นี่บอกว่ามีความเป็นเยาวราชกันเนาะแต่ใหญ่ไม่เท่าบ้านเราอ๋ออาจจะแบบคนจีนคนเชื้อสายจีนอาจจะน้อยกว่าอย่างนี้นะฮะชนะทาวกรุงเทพสนุกกว่ามากเลยใช่ไหมนะครับเพราะกรุงเทพมหานครนี่ถือว่าเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่ของคนเชื้อสายจีนเนาะที่มาอยู่รวมกันตรงนี้เพราะว่าคือเข้าใจว่าวัฒนธรรมคนไทยเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะอิสลามมาก่อนลับใช่ไหมพี่โออิสลามมาเปิดข้าวขาวัวไงนะฮะไทยมีข้าวขาหมูไงนะฮะอิสลามมีข้าวขาข้าวขาวัวไงนะฮะคือไทยเราเป็นคนที่เปิดทุกอย่างนะฮะจีนมาก่อนลับนะฮะพม่ามาก่อนลับคำเห็นมาก่อนลับนะฮะมันก็เลยเป็นศูนย์รวมนะฮะไทยก็เลยเป็นเมืองกว้างเป็นเมืองพุทธนะเมืองพุทธเขาจะค่อยไม่ค่อยทำร้ายกันแล้วก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเนาะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียต่างๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับนะนี่บอกว่าที่มาเลเซียสนุกมากเลยไปเที่ยวหนึ่งอาทิตย์เลยเพิ่งกลับมานะฮะโอ้อ่ะส่งบรรยากาศมานะครับเนาะก็เป็นประเทศใกล้ๆใกล้ๆกับไทยนี่เองนะฮะนี่ครับไอ้จริงๆนะนี่เจนี่เป็นคนที่ไม่ได้เที่ยวไหนเลยไม่ใช่ไม่ชอบเที่ยวนะฮะแต่ว่ามันยังไงอะมันติดหลายอย่างโดยเฉพาะติดเรื่องเงินนะฮะนะครับติดมากก่อนลับคำเห็นมากก่อนลับนะฮะมันก็เลยเป็นศูนย์รวมนะฮะไทยก็เลยเป็นเมืองกว้างเป็นเมืองพุทธนะเมืองพุทธเขาจะค่อยไม่ค่อยทำร้ายกันแล้วก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเนาะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียต่างๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับนะยินดีบอกว่าที่มาเลเซียสนุกมากเลยไปเที่ยวหนึ่งอาทิตย์เลยเพิ่งกลับมานะฮะโอ้อ่ะส่งบรรยากาศมานะครับเนาะก็เป็นประเทศใกล้ๆใกล้ๆกับไทยนี่เองนะฮะนี่ครับไอ้จริงๆนะนี่เจนี่เป็นคนที่ไม่ได้เที่ยวไหนเลยไม่ใช่ไม่ชอบเที่ยวนะฮะแต่ว่ามันยังไงอะมันติดหลาย

างๆนานานะครับเนาะคือถ้าเที่ยวมันต้องแบบปล่อยวางเลยหายไปเลยอาทิตย์นึงอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็หลายๆอย่างนะครับเนาะแต่ไม่นะถ้าบางคนจะไปเขาก็ไปนะถ้าคนรักในการเที่ยวจริงๆนะครับแล้วก็วันละเคยประทับใจกับประเทศไหนบ้างเอ่ยที่ไปเที่ยวมานะครับหรือว่าในไทยของเราเนี่ยจังหวัดไหนบอกกล่าวกันได้กันละกันนะครับนะนะเดี๋ยวรำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเลยกันละกันนะเข้าสู่ชั่วโมงของบ่าย4โมงเย็นพอดีเลยนะฮะทีนี้อาจจะฟังไม่จบนะทางบุญทริกเนาะเอาไปครึ่งเพลงก็เพียงพอนะฮะเพลงจากพี่แหวนทิติมาครับชื่อเพลงว่าเรามีเรานี่ครับนะในช่วงหน้าทางออนไลน์กลับอยู่ด้วยกันต่อทางบุญทริกเดี๋ยวไปเบรกฟังสปอร์ตในช่วงเวลาของ4โมงเย็นเลยกันละกันครับ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่ารักมือสองครับเพลงนี้จากเบนลูมอริโอนะครับคุณฟังก็เดี๋ยวมาดูข่าวนี่ไหมมาดูข่าวเกี่ยวกับพี่เดียวบอกว่าดีเจครับอยากไปเที่ยวจีนครับอยากไปเที่ยวเมืองแม่ไม้ที่มีแต่ผู้หญิงระวังผีแม่ไม้นะพี่เมืองที่พระถังซัมจั๋งผ่านนะฮะอ๋อพระถังซัมจั๋งนะฮะประเทศจีนก็เป็นประเทศที่เจริญนะจากแต่ก่อนมาคุณฟังด้วยประเทศจีนสมัยก่อนนี่นะดีเจเคยดูสารคดีนะสารคดีของจีนใน CCTV นะฮะสมัยก่อนเมื่อประมาณ100 กว่าปีที่แล้วนะฟังฮะตอนสมัยที่ไม่มีห้องน้ำส้วมนะฮะเคยเล่าแล้วนี่ใช่ไหมที่เขาจะมีกระโถนคนละใบฮะกลางคืนเขาจะขับถ่ายลงกระโถนแล้วตอนกลางวันนะว่าตอนเช้าเนี่ยเขาจะเอากระโถนนะมาเทลงแม่น้ำ เคยเล่าแล้วเนาะมาเทลงแม่น้ำแล้วแม่น้ำมันก็จะเน่าเหม็นเต็มบ้านเต็มเมืองนี่คือสมัยก่อนแต่ปัจจุบันได้ถือว่าดีขึ้นมากจากแต่ก่อนถ้าเป็นตัวเมืองนะฮะตัวเมืองใหญ่เมืองหลวงนะฮะแต่ถ้าเป็นรอบนอกอาจจะมีอยู่บ้างอยู่ที่เป็นแบบโซโครกหน่อยอาจจะมีอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นในส่วนของในเมืองเขาปรับปรุงใหม่สวยงามไฮโซหรูหราเลยนะฮะที่ประเทศจีนนะฮะคุณฟังนะฮะนะครับอ่ะว่ากันไปกันละกันนะฮะทำสังจังนะฮะเดี๋ยวคุณฟังฮะเดี๋ยวเจ๊จะมาเล่าข่าวเรื่องนี้เกี่ยวกับกรณีของการหายตัวไปของ2 พี่น้องชาวรัสเซียนะฮะล่าสุดช่วงกลางวันที่ผ่านมาถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็มีคดีของเขาเรียกว่าเป็นคุณผู้ฟังจำข่าวหวยได้ไหมหวยที่โดนเผาฮะไม่ใช่หวยครูปรีชานะนั้นจบไปนานแล้วสุดท้ายแล้วศาลสั่งจำคุก1 ปีนะครับ2 ผัวเมียนะฮะที่ขโมยหวยป้าขยันไปรอลงอาญา2 ปีชดใช้เงิน150,000นะฮะเนาะคือหลังจากที่มีข่าวออกมานะครับว่าป้าขยันเนี่ยเขาให้ญาติไม่ใช่ญาติสิให้คนข้างบ้านเนาะไปตรวจหวยแล้วปรากฏว่าคนตรวจหวยบอกว่าถูกรางวัลที่1เลยขโมยบอกว่าไม่ถูกหรอกขโมยไปแล้วเอาไปเผาทิ้งนะฮะล่าสุดนะศาลลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง2ลดลงเหลือ1 ปีนะฮะปรับคนละ 10,000 บาทนะฮะโทษจำคุกรอ2ปีนะครับและให้ทำประโยชน์24 ชั่วโมงทำประโยชน์24 ชั่วโมงนี่ทำอะไรนะรายงานตัวพนักงานนะฮะ4 ครั้งนะฮะจำเลยทั้ง2ยืนยันว่าจะเป็นพยานให้ป้าขยันในการไปใช้สิทธิ์ในการรับเงินจากกองสลากก็คือหมายถึงว่าป้าขยันมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลที่1อยู่นะครับเขาก็จะเป็นพยานให้ว่าเงินเนี่ยถึงแม้ว่าไอ้ใบหวยมันถูกเผาไปแล้วแต่ถ้ามีคนไปบอกว่านี่เป็นพยานนะเขาก็จะได้รับเงินนะฮะนะครับสุดท้ายก็คือปรับคนละ10,000จำคุกนะฮะลดลงเหลือ1 ปีแต่ว่ารอจำคุกนะฮะ2 ปีนะฮะถ้าไม่ทำความผิดก็ไม่เข้าคุกอะไรอย่างนี้นะฮะอย่าไปขโมยหวยใครนะมีโทษนะครับนะต้น F4 เดี๋ยวจะเช็คให้นะครับโปรโมชั่นนะครับรอสักครู่นะถามโปรโมชั่น True มานะฮะความรู้สึกของตัวฉันครับมนัสสวีเดี๋ยวมาดูข่าวพี่น้อง2 พี่น้องรัสเซียที่หายตัวไปเกี่ยวกับคนเมายาคุณฟังฮะ

ชื่อเพลงว่าความรู้สึกของตัวฉันครับงานจากวงมนัสวีนะครับซึ้งๆเศร้าๆกันเพลงนี้เป็นเพลงประจำตัวของพี่รับเหมานะฮะว่าชอบมากเพลงนี้ยังไงเศร้าซึ้งไหมฮะเรื่องการเสียชีวิตของสองพี่น้องชาวรัสเซียต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเนาะถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็โดนฆ่าโดนฆาตกรรมอะไรเงี้ยเหมือนกรณีของนะยูทูบเบอร์ชาวไทยที่ไปตายที่ต่างประเทศซึ่งไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรตรงนี้นะก็เหมือนกรณีนี้เหมือนกันมาดูข่าวหน่อยดิจะอ่านตามข่าวที่เขาลงเอาไว้นะครับเนาะนะคุณผู้ฟังครับจากกรณีการไล่ล่าติดตามตัวนะครับในป๋องนะฮะอายุ43ปีและอีกคนหนึ่งชื่อในธงจำชื่อ2คนนี้ไว้นะป๋องแล้วก็ธงนะฮะในป๋องอายุ43ปีส่วนในธงอายุ39ปีนะครับก็คือเป็นผู้ต้องหานะครับในคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนของสองพี่น้องรัสเซียโดยใช้ยานพาหนะเนี่ยหรือรับของโจรนะอันนี้คือเป็นคดีของเขานะฮะนะฮะก็คือลักทรัพย์และอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสองพี่น้องรัสเซียนะครับเข้าสู่วันที่5ของสองพี่น้องชาวรัสเซียแล้วนะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าซึ่งเจ้าที่ยังปูพรมค้นหาอย่างต่อเนื่องตามที่เสนอข่าวไปนะฮะจำชื่อไว้นะฮะนายธงกับนายป๋องสองคนนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตำรวจเจ้าที่นักข่าวลงพื้นที่ไปจุดที่มีการฝังกลบนะฮะมอเตอร์ไซค์นะชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เขาใช้ในการเดินทางลงนะฮะต่างๆนะฮะในพื้นที่อำเภอบางละมุงชลบุรีนะครับตำบลห้วยใหญ่นะครับได้มีการพูดคุยกับนางสาวส้มนามสมมตินะฮะอายุ34ปีเป็นภรรยาของนายธงนายธงคือผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่ที่ลักพาตัวรัสเซียนะครับคือส้มเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆอยู่กับธงมาได้ประมาณ1ปีแล้วรู้จักธงกับนายป๋อง2คนเนี่ยธงกับป๋องเนี่ยได้ไม่นานนะฮะแต่ก็ไม่ได้สนิทกันมากนะเพราะนายป๋องมีลักษณะป่วยทางจิตนิดนึงนะฮะแล้วก็บอกว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็เคยเกือบจะโดนนายป๋องเนี่ยข่มขืนด้วยนะทั้งนายป๋องธงนะและหลายๆคนเนี่ยอยู่ในขบวนการกลุ่มเสพยาบ้าและยาไอด้วยกันด้วยโอ้โหนะฮะก็คืออยู่ในแวดวงเดียวกันอ่ะก็เลยรู้จักกันอย่างนี้นะฮะช่วงแรกๆนะครับนายป๋องจะเข้ามาคุกคลีกับสามีนะครับตอนนั้นเนี่ยนายป๋องเพิ่งออกจากคุกใหม่ๆด้วยนะตนเคยหมายถึงว่าส้มเนี่ยเคยเกือบถูกนายป๋องเนี่ยพยายามจะข่มขืนด้วยถึงที่นอนเลยแต่นายธงมาเห็นก่อนจึงเข้ามาห้ามนะฮะแต่ตัวของสามีของส้มเนี่ยเป็นคนอ่อนนะเป็นคนหัวอ่อนเป็นคนถูกชักจูงง่ายเป็นคนกลัวคนก็คาดว่าในป๋องเนี่ยนะฮะน่าจะบังคับให้นายธงเนี่ยร่วมขบวนการลักพาตัวด้วยนะครับส่วนประเด็นการหายตัวไปของสองพี่น้องรัสเซียส่วนตัวเชื่อว่านายธงเนี่ยพยายามจะพาสองพี่น้องหนีออกจากในหมายถึงว่าตัวของผัวตัวเองเนี่ยนะรู้ว่าในป๋องเนี่ยจะทำร้ายร่างกายสองพี่น้องรัสเซียผัวตัวเองเนี่ยคิดว่าน่าจะพยายามพาสองพี่น้องรัสเซียหนีแต่หนีไม่รอดนะถูกในป๋องข่มขู่นะก็เลยต้องทำตามนะในตัวใหญ่ฮะต้องทำตามในคนนั้นนะในป๋องนะครับเนาะก็คือป๋องกับธงเป็นเพื่อนเดียวกันนะครับแต่ว่านายป๋องเนี่ยเป็นคนที่ดุแล้วก็ออกจากคุกใหม่ๆเลยเอานายธงเนี่ยเป็นลูกน้องนะก็คือเป็นผัวของส้มเนี่ยนะฮะในที่ช่วยกันลักพาตัวหายไปนะฮะส่วนครั้งสุดท้ายที่เจอนายธงก็คือช่วง27กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในตอนนั้นเองนะครับเนาะนะฮะก็บอกวิงวอนว่าอยากจะให้ผัวตัวเองเนาะออกมานะมอบตัวซะจะได้คดีมันจะได้บันหนักเป็นเบาอะไรประมาณนี้นะครับเนาะส่วนอีกคนนึงอายุ56ปีนะครับมีความสนิทสนมกับนายธงนะฮะเพราะชอบหาปลาด้วยกันเขากล่าวว่านะฮะเห็นเนี่ยนะครับนายธงนะขี่มอเตอร์ไซค์มา Honda Wave สีแดงผ่านมาใกล้คอกวัวนะครับเนี่ยว่าเคยเห็นครั้งสุดท้ายก็คือ28 29กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเนาะนะสุดท้ายสุดแล้วคนรอบๆก็เชื่อว่าตัวของนายธงเนี่ยน่าจะถูกในป่องเนี่ยบังคับให้พาสองพี่น้องรัสเซียหายไปนะฮะพาลักพาตัวไปตอนนี้ก็ภาวนาให้ยังมีชีวิตอยู่นะไม่รู้จะไปไหนมาไหนตอนนี้เจ้าที่กำลังปูพรมค้นหากันอยู่นะครับเนาะว่าหายไปไหนนะฮะซึ่งกล้องวงจรปิดก็ถ่ายภาพไว้ได้นะครับเมื่อประมาณ6โมงเช้านะที่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีกันไปนะครับประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรเป็น Honda Wave สีแดงนะครับนะฮะนะหลายเรื่องราวนะคนเดี๋ยวนี้คนป่วยคนแย่ขี้ยามเยอะมากเนาะแล้วก็เวลาเกิดคดีความต่างๆเนี่ยมันเขาก็ไม่รับผิดชอบนะเพราะว่าพวกนี้มันเข้าออกคุกเป็นประจำคุณรู้ฟังเขาฆ่าคนเหมือนฆ่าวัวฆ่าควายเหมือนฆ่าหมูฆ่าหมานะเขาฆ่าคนได้ปกติแล้วพวกนี้มันป่วยทางจิตอยู่แล้ว
แล้วก็เยอะด้วยนะเยอะด้วยสังคมนี้นะฮะเออนะฮะเราติดตามต่อไปนะครับภาวนาให้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังเอากลับมาให้ได้เนาะเอาร่างเอาชีวิตกลับมาให้ได้นะเอออันนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่นำมาฝากผู้ฟังด้วยกันในช่วงเวลานี้นะครับนะ4โมงเย็น16นาทีนะครับวันนี้อามาอมพระมาพูดครับนะมีฝนตกหน้าต่างด้วยมีมานะมานีด้วยมา

ระอมวัดมาพูดก็ไม่เชื่อทีเดียวนะฮะสำหรับเพลงนี้นะฮะพี่เอกสตูนหัวดีใจครับวันนี้มาฟังช้าหน่อยไม่เป็นไรเนาะพอดีช่วงนี้ยุ่งๆอยู่นะฮะเพราะว่าช่วงนี้มีงานกีฬาชุมชนอยู่ทักทายคุณพี่ด้วยแล้วกันนะฮะกำลังเย็บผ้านะฮะหรือผ้าซ่อมผ้ากันอยู่นี่พี่เอกสตูนนะฮะทักทายทนายหนุ่มด้วยกันนะฮะทนายหนุ่มมาแล้วจ้ะทนายหนุ่มนะฮะทนายดังทนายโหนกระแสทนายผู้เปลืองปรัดเปลืองนะฮะทนายเฉียบแหลมนะมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้ที่เจอเล่าข่าวเรื่องของการการอะไรนะการที่มีการลักพาตัวของสองพี่น้องชาวรัสเซียตอนนี้ล่าสุดมีอัปเดตเข้ามานะฮะอาพีโอส่งภาพน้องเหมียวกำลังนอนมาอยู่นะฮะหนึ่งตัวตำรวจสระแก้วนะครับปิดจังหวัดตั้งด่านนะครับล่าตัว2ผู้ต้องสงสัยคดีลักพาตัว2พี่น้องสูญหายรัสเซียนะครับด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตามตัวทุกมุมก่อนหนีออกนอกประเทศนะครับเนาะก็ใน2คนเนี่ยที่บอกเมื่อกี้เนาะนายป๋องนายธงนะฮะผู้ต้องหา2รายนะฮะที่ห้วยใหญ่ชลบุรีนะครับเนาะบอกทั้ง2คนขับมอเตอร์ไซค์แหกด่านตำรวจบริเวณเขาแหลมอำเภอสอยดาวจันทบุรีเมื่อเวลา 01:00 ที่ผ่านมานะฮะรายงานจากเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ระหว่างการมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอีสานเพื่อหลบหนีออกไปน่าจะเป็นชายแดนไทยลาวทำให้วันนี้ศูนย์รับแจ้ง191แจ้งเตือนไปยังสายตำรวจทุกเส้นทางนะครับเพื่อสกัดการหนีออกไปลาวใครสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนในทุกสถานีตำรวจนะฮะหากยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ให้ผู้กำกับระดมกำลังเจ้าที่บูรณาการกับฝ่ายปกครองตลอด24ชั่วโมงผู้นำชุมชนด้วยเพราะว่าอาจจะหนีเข้าชุมชนเข้าบ้านเข้าสวนชาวบ้านชาวไร่ด้วยเหมือนกันนะฮะส่วนที่สระแก้วนะครับเจ้าที่ก็ได้ตั้งจุดตรวจนะตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยพื้นที่เฝ้าระวังประกอบด้วยวังสมบูรณ์วังน้ำเย็นนะครับเขาชะกันเมืองสระแก้วนะฮะหลายที่ทีเดียวนะฮะซึ่งก็เป็นชายแดนเหมือนกันเนาะตาพญาซึ่งเป็นเส้นทางคาดว่าจะให้หลบหนีหรือกบดานเจ้าดีกว่าความร่วมมือประชาชนหากว่าเห็นบุคคลลักษณะดังกล่าวหรือมีข้อสงสัยไม่รู้จากที่ทางมาจากไหนนะฮะแจ้งหนึ่งก็หนึ่งทันทีเลยนะครับนะฮะคดีนี้คดีใหญ่นะคุณฟังว่าเวลามีชาวต่างชาติมาตายในไทยหรือคดีที่เราเห็นข่าวที่มียูทูบเบอร์ไทยไปตายที่จอร์เจียตอนนี้จอร์เจียเขาก็วุ่นวายนะเขาวุ่นวายมากเลยเพราะว่าเหมือนกับเสื่อมเสียชื่อเสียงฮะถ้าคนไทยตายในประเทศตัวเองมันอาจจะพอไหวอยู่แต่เอาชาวต่างชาติมาตายนี่โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะรอดูว่าจะจับได้เมื่อไหร่เนาะบ้าบอมากเลยนะรอติดตามต่อไปแล้วกันนะฮะฟังเพลงฟังข่าวกันช่วงนี้แล้วกันนะทนายดุ่มนะมาฟังเพลงด้วยกันตรงนี้วันนี้มีฝนตกไหมครับ 4:23 น.

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าฝนตกที่หน้าต่างครับเพลงจากโลโซเสกเสกโลโซนะครับนะฮะคุณฟังครับคุณฟังเคยนั่งรถทัวร์ไหมหลายคนน่าจะเคยนั่งรถทัวร์นะฮะนั่งรถทัวร์ไปเที่ยวหรือว่าไปทุระป่าปังต่างๆนะฮะนะครับการนั่งรถทัวร์นี่ก็เหมือนกับการเขาเรียกว่าได้เดินทางเนาะไปทำงานต่างๆมีคนแชร์ข่าวในออนไลน์ออกมานะฮะก็ว่าหนุ่มศรีสะเกษซื้อตั๋วรถเสริมไปชลบุรีนะครับที่นั่ง VIP ครับถูกส่งไปนั่งใต้ท้องรถทัวร์ที่เก็บของนะฮะก็ปรากฏว่าเขาถามว่านั่งได้หรือพี่นะฮะก็คงจะสุขใจเธอคงไม่รู้มันไม่ตายอันตรายก่อนเลยนะก็เลยถูกพนักงานสวดว่าไม่ตายหรอกนั่งไปเถอะนะฮะแล้วก็เลยถ่ายคลิปแชร์ลงโซเชียลนะก็เลยเป็นข่าวใหญ่ออกมานะฮะก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์นะฮะโอ้ต้องระวังนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณฟังเคยเห็นภาพจากต่างประเทศไหมที่มีในส่วนของรถไฟใช่ไหมฮะใช่ไหมที่คนที่อะไรนะจะเป็นประเทศแขกหรือเปล่าอินเดียนี่เนาะปากีสถานนี่นะฮะที่เขานั่งรถไฟเต็มข้างบนนะฮะอย่างนั้นเลยไทยของเราก็เริ่มจะมีแล้วเหมือนกันนะฮะก็ปรากฏว่าหลังจากที่ข่าวแชร์ออกไปก็เป็นคนที่คอมเมนต์บอกว่าโอ้โหแล้วพี่ยอมนั่งได้ไงฮะก็เหมือนประมาณรถทัวร์อะไรเขาหลอกให้ไปนั่งเป็นตัวนั่งพิเศษตัวเสริมราคาถูกอะไรประมาณนี้นะฮะก็บอกว่าเอาไปไว้ในห้องเก็บของมีทั้งสัมภาระมีทั้งกลิ่นมีทั้งควันเหม็นโอ้โหนะฮะแบบนี้นี่อันตรายมากนะเกิดขาดอากาศหายใจตายเรียบร้อยนะหรือเหตุการณ์อะไรเกิดช็อกหมดสติหรือว่ามีโรคประจำตัวขึ้นมานี่คือตายคารถเลยนะจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตคุณฟังครับเดี๋ยวนี้รถทัวร์รถต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าเงินหิวเงินกันที่จะจำได้ว่าตอนนั้นพี่เลิฟเนาะที่เราไปดอยสุเทพครับนะท้ายหนุ่มวันที่ไปเดินขึ้นดอยสุเทพฮะพวกรถแดงทั้งหลายอย่างรถแดงเชียงใหม่อ่ะรถสองแถวอ่ะน่าเกลียดมากเลยนะฮะคือหนึ่งรับผู้โดยสารจากบนดอยสุเทพนะเอาลงมาส่งข้างล่างนะฮะตอนที่เดินขึ้นเขาอะฮะลงมาไม่ถึงข้างล่างนะฮะส่งมาถึงแค่ที่ไหนอะพี่เลิฟที่มันปล่อยลงที่ไหนอะเขาปล่อยลงกลางทางนะเขาปล่อยลงกลางทางนะฮะแล้วเราต้องต่อรถแดงอีกรอบหนึ่งเพื่อต่อลงมาถึงข้างล่างอีกคือมันหิวเงินมากเลยแล้วข้างในคือยัดคนมหาศาลเลยยัดเป็นปากกระป๋องเลยแล้วสุดท้ายรถแดงก็ถอยนะฮะเหมือนกับประมาณว่ามันขึ้นเขาไม่ไหวฮะเพราะคนเยอะเกินนะฮะมันถอยไปชนใส่คันหลังเป็นเรื่องบรรดาใหญ่โตมโหฬารเลยคือความหน้าเงินของพวกขับรถทั้งหลายนะฮะมันมีทุกที่ครับฮะช่วงที่จังหวะที่เงินมันจะเข้าแต่มันจะมีความหน้าเลือดหน้าเงินพิเศษนะอย่างกรณีนี้ก็เหมือนกันกรณีของที่ลอยฟ้าเมื่อกี้เนาะที่เขารถทัวร์ฮะนะฮะเอาคนไปยัดในห้องเก็บของของช่องใส่สัมภาระเนี่ยหวังว่าจะได้สตังค์เยอะๆจากการขนส่งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยก็เหมือนกันกับรถแดงเชียงใหม่ฮะที่จะไปเดินขึ้นเขาขึ้นดอยสุเทพแล้วฮะตอนขาขึ้นนะฮะที่ขาจะลงเขาขนแล้วก็เหมือนกับรถมันถอยเพราะว่ามันขึ้นเขาไม่ไหวมันก็เลยไปชนใส่คันหลังตู้มนะฮะกำลังรถไม่ไหวแล้วมาส่งถึงข้างล่างก็ไม่ถึงนะฮะถึงแค่ครึ่งเดียวต้องต่ออีกคันนึงต่อนี่คือความน่าเงินความน่าเลือดของผู้ประกอบการทั้งหลายนะฮะก็เป็นทุกที่ครับมีหมดแหละนะทำใจได้ทำใจนะฮะมานะมานี่ดีกว่ามาถึงเพลงนี้ครับนี่คือเพลงของพงศ์สุทธิ์คัมภีร์ครับที่ฝากไว้นะจ๊ะ4:30แล้วตอนนี้คุณผู้ฟังครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะจ๊ะฟังดีเจบ่นกันไปนะจ๊ะฟังบ่นกันไปเรื่อยๆนะฮะที่เชียงรายนะครับแม่น้ำลาวล้นตลิ่งนะครับไหลท่วมบ้านเรือนบางส่วนนะครับ

มารวยมาแล้วมานะครับทิติพลมาแล้วครับทิติพลมายามแรงนะฮะการเรียนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะแต่ไม่เป็นไรจะเรียนดีแค่ไหนถ้าไม่มีงานทำช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็คงจะยากบางคนจบเรียนสูงไม่มีงานทำก็มีมากมายใช่ไหมพี่โอ้บางคนไม่ได้จบสูงอะไรแต่ว่าช่วยเหลือดูแลตัวเองครอบครัวได้ก็มีถมเถไปนะฮะเรื่องการเรียนมีข่าวหนึ่งมาฝากคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้แปลกมากเลยนะฮะที่จังหวัดพิจิตรนะทนายหนุ่มนะฮะคุณฟังก็เห็นข่าวนี้ไหมล่าสุดมีการตรวจสอบนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะฮะขายอาคารเรียนของโรงเรียนและให้นักเรียนไปเรียนใต้ลงมะม่วงแล้วก็ไปเรียนกระจายกันไปเรียนตามวัดวาอารามต่างๆงงไหมพอเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็เอ้านะเจ้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับความคืบหน้านักเรียนโรงเรียนบ้านตลุกหินนะครับอำเภอสาเหล็กจังหวัดพิจิตรนะฮะจริงๆนักเรียนก็ไม่เยอะนะ41คนนะฮะไร้อาคารเรียนทำให้ครูต้องพาเด็กไปเรียนที่อาคารลงมะม่วงของเกษตรกรแทนตะเวนกันไปเรียนตามวัดวาอารามบ้างเพราะว่าผอ.เอาอาคารโรงเรียนไปขายเอ้าผอ.ทำยังได้ไงฮะทางที่ยังไม่มีการอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างใหม่นะฮะล่าสุดนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับที่พิจิตรนะฮะก็ลงมาที่ไปตรวจสอบกรณีที่ผอ.โรงเรียนบ้านตรุหินนะประมูลขายอาคารเรียนนะครับรับประมูลขายได้แล้วด้วยนะฮะทำให้เด็กชั้นป.1 ถึงป.6 นะจำนวน41คนเนี่ยไม่มีห้องเรียนเพราะว่าอาคารถูกเละไปแล้วถูกขายทิ้งไปแล้วนะฮะล่าสุดผู้ว่าพิจิตรลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ได้สั่งการด่วนนะครับให้สร้างอาคารทดแทนนะฮะก็บอกว่าก็มีราคาประมาณ 500,000 กว่าบาททดแทนไปก่อนนะครับอาคารล็อกดาวน์4ห้องนะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมงบประมาณของกระทรวงนะครับนะสำหรับในส่วนของอาคารเรียนถาวรคาดว่าจะใช้งบประมาณ2ล้านกว่าบาท3ล้านแล้วกันนะฮะส่วนในส่วนของการที่เอาอาคารไปขายก่อนของผอ.นี่กำลังเช็คกันว่าเพราะอะไรทำไมรีบด่วนขนาดนั้นมีนอกมีในหรือเปล่านะมีนอกมีในมีการแอบเอาไปขายหรือเรียกว่ามีนอกมีในกับผู้รับเหมาประมูลหรือเปล่าที่แอบไปรื้ออาคารก่อนเนี่ยถ้าไม่รื้อเนี่ยมันจะไม่ได้เราจะไม่ได้เงินนะอะไรเงี้ยหรือเปล่าตอนนี้เขาก็มีการเช็คกันอยู่นะโอ้ตายพอแบบนี้ก็มีแล้วฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะเดี๋ยวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าอาชีพราชการนี่นะหากินกันเยอะมากเลยนะคนต้องบอกไงฮะว่าทำไมคนถึงอยากเป็นราชการเพราะว่าการเป็นราชการเนี่ยมันมีนอกมีในเยอะคุณฟังฮะทุกอย่างนะที่อยู่ในเสื่อมสินทรัพย์ราชการต่างๆหรือนะโครงการต่างๆเนี่ยมันสามารถเอื้อนะครับให้เกิดประโยชน์เม็ดเงินมหาศาลได้เหมือนกันทักทายสาวกิฟต์ดารินดาจ้าคลิปมาทันทีนะพูดถึงครูนี่คลิปมาเลยนะกุ๊บอ่ะคลิประวังนะระวังโดนลื้ออาคารเรียนนะสอนอยู่โดนลื้ออาคารเรียนนะ

ดารินดาเมื่อวานโพสต์ภาพนะครับนางสาวดารินดาใบหวยนะฮะเห็นไหมฮะใน Facebook กลุ่มฮะดารินดาทางทำภาพ AI นะฮะทำห่มหัวยุ่งหัวยีนะฮะฝากทักทายทุกคนด้วยกันที่กำลังฟังอยู่นะฝากให้หวยพี่โอ้ด้วยกันแล้วกันนะฮะดารินดามาแล้วดารินดามาแล้วนะฮะพี่โอ้เห็นภาพดารินดายังใช่ไหมฮะเดี๋ยวส่งให้เอามาพี่โอ้ไม่ได้เล่น Facebook ใช่ไหมครับมีไหมไม่ได้อยู่ในกลุ่มใช่ไหมครับส่งให้ไปส่งไปนะฮะนี่ฟังเพลงฟังข่าวนะครับกับดีเจทันดีเจวินตรงนี้ครับอยู่กับ True Detect นะเหมือนเธอสะกดเพลงใหม่ของโจอี้ภูสิทธิ์ครับรักไม่ไหวแล้วโว้ยไม่ใช่รวยไม่ไหวแล้วโว้ยนะมาลองฟังเต็มๆเพลงดูกันก่อนก้อยขอมาไม่ได้ฟัง

0: ขามีแต่รวยไม่ไหวแล้วอันนี้รักไม่ไหวแล้วนะฮะก็น่าจะทำเพลงมาแบบล้อๆกันเนาะรวยไม่ไหวแล้วนะฮะ
1: เหมือนเธอสะกดลงตรงที่ใจ
0: เอาละครับช่วงนี้ฟังเพลงด้วยกันตรงนี้นะครับนะ
1: ตรงที่เธอ
0: มีข่าวว่าอนุทินนะครับชาญวิรุฬนะครับบอกว่าจะมีการหารือกับนายมินออนไลน์ด้วยนะฮะนายกเผยมินออนไลน์เยือนไทยสัปดาห์หน้าถกปัญหาคุยปัญหาเรื่องแม่น้ำกกแล้วก็สแกมเมอร์ของพม่านะครับเนาะมินออนไลน์นะครับว่ากันไปนะมีข่าวอะไรอีกอยากให้เล่าเรื่องอะไรอีกเรื่องผีไหมเรื่องหลอนลงมาเซฮายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะพี่เดี่ยววันดีใจครับเมื่อกี้เห็นดีเจเล่าข่าวกับเรื่องราวของการนั่งรถทัวร์และประสบการณ์แย่ๆของรถโดยสารต่างๆนะฮะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเคยนั่งรถทัวร์ที่หมอ

ลับบ้านกลับบ้านตอนสงกรานต์นะครับเนาะแต่พอขึ้นไปปรากฏว่าเด็กรถบอกให้เรานั่งที่นั่งเสริมเป็นเก้าอี้พลาสติกไม่มีที่พักพิงด้านหลังด้วยด้วยความที่มันดึกแล้วบ้านก็อยากกลับบ้านด้วยนะก็เลยต้องจำใจนั่งนะครับเนาะพอดึกๆด้วยความเพลียผมก็เลยเกิดง่วงนอนกอดกระเป๋าเป้หงายหลังเสียงดังปังเลยนะฮะคนตื่นมาดูทั้งคันทีเดียวทุกวันนี้ยังอายไม่หายเลยแหมเป็นประสบการณ์ของหนูลุกนะพี่เนาะปังเลยทีเดียวนะฮะทุกอย่างมีทุกแบบนะฮะดีเจเคยนั่งรถโดยสารแล้วแบบนั่งพี่เทียนที่นั่งเสริมนะฮะต้องยืนนะยืนเสริมนะฮะแล้ววันนั้นเนี่ยฟ้าแลบฟ้าร้องเลยฮะฝนตกด้วยโอ้โหแบบผจญภัยมากนะฮะตุ้มตามจนฟ้ากระแลบแต่คนกรี๊ดกันทั้งลำนะฮะทั้งคันกระดิกฟ้าแลบเนี่ยแล้วฝนตกแบบหนักมากเลยฮะเป็นประสบการณ์ที่แบบก็สนุกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันก็แบบมันก็อุปจนภัยไปหน่อยนะฮะพี่อ้อยวันที่เจอขาเมื่อกี้ที่เจอเล่าข่าวว่า2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปเห็นมีอัปเดตล่าสุดบอกว่าล่าสุดนี้เห็นบอกว่าร่างถูกฝังนะฮะอ๋อโอเคอัปเดตมาใช่ไหมฮะเดี๋ยวเจเช็คนั้นประมาณนี้แหละฮะก็คงจะถูกฝังนั่นแหละน่าจะไม่รอดแล้วแหละเนอะนะฮะนะฮะเดี๋ยวจะแล้วอัปเดตข่าวให้ทราบนะครับเนาะจับแล้วล่ะฮะด่วนจับแล้วนะครับป๋องธงนะคดี2พี่น้องรัสเซียสูญหายเตรียมคุมตัวชี้จุดฝังร่างบริเวณเขาชีจันจังหวัดชลบุรีนะฮะโอ้โหเรียบร้อยแล้วสิฮะก็นั่นแหละทุกคนจริงๆนักข่าวนะเขาก็รู้แล้วแหละว่าเสียชีวิตแล้วนะฮะแต่ว่าเขาคงแบบไม่อยากลงนะฮะเพราะว่าถ้าพูดไปก่อนมันก็เหมือนกับไปแช่งเขาอยู่เนาะนะฮะทุกคนคงจะรู้แล้วว่าเออคงจะฝังร่างไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วล่ะนะฮะก็ล่าสุดแล้วนะครับจับแล้วนะฮะ2คนร้ายนะครับคดี2พี่น้องรัสเซียนะครับที่ฆาตกรรมเตรียมคุมตัวชี้จุดฝังร่างเพราะตอนนี้เขาไม่รู้ว่าร่างฝังที่ไหนไงเออนะฮะบริเวณเขาชีจันจังหวัดชลบุรีคุณฟังฮะตายนะฮะนะฮะรอติดตามต่อไปกันละกันนะฮะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นข่าวใหญ่แล้วนะฮะก็จะเป็นข่าวใหญ่มานะฮะแลกกันนะคนไทยไปตายต่างประเทศนะฮะสลับกันไปสลับกันมานะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตมาเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบด้วยกันละกันเนาะนะฮะว่ากันไปแล้วกันอัปเดตข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงนี้กันละกันนะฮะนะครับเนาะพี่ธีรวัฒน์วันนี้ครับเคยนั่งรถเหลืองกลับจอมทองนะฮะนั่งบนหลังคาคิดดูโอไม่เคยนั่งบนหลังคาดีเจไม่เอากลัวตกนะฮะไม่เคยนะฮะพี่แล้วผมว่าเคยนั่งรถเมล์ลำพูนนะฮะเข้ากัดหลวงเชียงใหม่ครับช่วงสงกรานต์มันมากทีเดียวโดนสาดน้ำกันทั้งคันทีเดียวใช่ไหมพี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ไหนเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับการนั่งรถที่แบบว่าทรหดอดทนนะฮะนั่งบนหลังคานี่ไม่ไหวมั้งกลัวตกนะเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะฮะตอนที่ลงมาจากดอยสุเทพอันนี้ก็ดราม่าเหมือนกันนะพี่หนุ่มนะตอนที่ไปขึ้นดอยที่กิจกรรมงานนั่นนะครับก็มีพี่น้องไทยใหญ่นะฮะนั่งเต็มเลยนะฮะรถสองแถวนะเต็มบนหลังคาเลยแล้วมีคนเหวี่ยงตกรถด้วยเพราะว่าไอ้ทางลงเขาดอยสุเทพมันจะคดเคี้ยวใช่ไหมครับแล้วเป็นช่วงที่เหมือนกับเขาน่าจะหลุดรถบ่าเนี่ยตกลงมาข้างล่างเลยบาดเจ็บนะฮะเห็นไหมมันก็จะมีแบบนี้นะฮะต้องจัดการระบบระเบียบต่างๆใหม่นะสำหรับการเดินทางต่างๆเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับเนาะว่ากันไปกันละกันนะในช่วงนี้ครับนะเอาละฟังเพลงฟังข่าวตอนนี้กี่โมงเลยใกล้จะ5โมงเย็นแล้วคุณผู้ฟังนะใกล้จะ5โมงเย็นแล้วตอนนี้นะวันนี้อยู่ถึง5โมงมั้ยจะได้พักเสียงก่อนจะได้พักเสียงก่อนจะได้พักเสียงนะฮะเย็นนี้นะครับนะอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook นะฮะ Facebook กลุ่ม EP Radio นะครับตอนนี้พี่หนุ่ม CMU นะฮะพี่เลิฟโพสต์แล้วนะครับว่าหวยงวดนี้จะออกอะไรให้สมาชิกไปทายกันถ้าทายถูกเดี๋ยวมีของรางวัลแจกให้นะฮะให้เดาให้ทายกัน3ตัวเลขนะฮะเข้าไปเดาเข้าไปทายกันเดี๋ยวถ้าใครทายถูกเลข2ตัวมีเสื้อมีหมวก BP Radio ต่างๆมาแจกให้พี่หนุ่มพี่เลิฟเขาจะจัดหาของรางวัลมาแจกให้อย่าลืมเข้าไปที่ Facebook กลุ่มนะฮะ BP Radio Fan Club ด้วยนะฮะ

ธอมากกับฝนนะครับเพลงนี้นะสวยตรงที่เดินตากฝนแหมฝนตกไหมครับเย็นนี้แต่ละพื้นที่นะครับนะเอาล่ะนะฮะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังแจ้งมาใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนนะไหนจังหวัดไหนมีฝนตกบ้างฮะตอนนี้มีไหมฮะนนทบุรีครึ้มๆมาแล้วครับพี่ ADR 12นะทักทายเข้ามานะฮะนนทบุรีสมาชิกใหม่นะฮะเสียหายเข้ามานะครับเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อมูลมานะครับพี่บอยบอกดีเจครับเมื่อกี้ดีเจเล่าเรื่องของรถโดยสารรถทัวร์ใช่ไหมฮะพี่บอยว่าจำได้ว่าครั้งหนึ่งนะสมัยก่อนเนี่ยเคยนั่งรถทัวร์ผมนั่งรถทัวร์นะฮะตอนที่ไปอบรมหัวหน้าช่างฟอร์ดที่กรุงเทพนะฮะจากภาคใต้ขึ้นไปเนาะน้ำท่วมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปรากฏว่านั่งรถเสริมพิเศษ1คืน1วันนะครับประมาณนี้นะครับใช้เวลานานมากกว่าจะถึงพัทลุงนะฮะคือถนนขาดไม่สามารถมาทางหลักได้ต้องย้อนกลับไปจังหวัดระนองเข้าพังงาผ่านจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังแล้วก็มาที่พัทลุงโอ้โหกว่าจะถึงเนี่ยดึกดื่นเที่ยงคืนทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบตื่นเต้นมากนะฮะน้ำท่วมสะพานขาดฝนตกนะฮะเป็นประสบการณ์ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะฮะน่าตื่นเต้นนะและคนในรถคันนั้นก็เหมือนกับร่วมชะตากรรมด้วยกันอะไรเงี้ยนะนะครับพี่เพชรวัดดีใจครับฝากถามพี่มนพหน่อยสิครับว่าตอนนี้ป่วยเป็นอิสุอิสัยหายหรือยังเอ่ยพี่มนพครับหายยังครับพี่มนพฮะหายหรือยังนะเอารถไฟฟ้า DIY นะครับที่เชียงแสนบอกว่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับดีเจตรงนี้ที่เชียงแสนเชียงรายนะครับนะเริ่มลงเม็ดแล้วใช่ไหมพี่ก็ดีนะจะได้สดชื่นไงฉ่ำๆกันนะฮะพี่จุ๋มว่าตอนนี้ขับรถมาถึงสิงห์บุรีแล้วครับดีเจประเทศสิงห์บุรีมืดๆแล้วครับแต่ถนนเปียกแล้วโอ้โหระวังนะพี่นะพี่จุ๋มว่าพี่จุ๋มจะถึงปลายทางกี่โมงคิดว่ากี่โมง5 โมงเย็นอยู่ที่สิงห์บุรีแล้วตอนนี้กำลังขึ้นเหนือมาเรื่อยๆนะฮะ

ใจมันเลยร้อนรนนะนะครับนะช่วงนี้ใกล้จะ5โมงเย็นแล้วนะครับพี่จุ๋มบอกว่าดีใจครับน่าจะถึงปลายทางในประมาณสักนู่นนะฮะตี4ตี5นู่นแหละนะฮะโอ้โหเราไปแม่ฮ่องสอนนู่นเลยนะบ้านรักไทยนะไกลมากเลยนะจะบอกให้ฟังนะฮะนี่ก็ตั้ง Google Map ไว้แล้วนะว่าจะไปเส้นไหนนะครับเนาะเตรียมเดินทางให้พร้อมแล้วกันฮะพี่อาจจะต้องสลับใช้ซิมทรูนะพี่นะเพราะว่าเข้าไม่เขตภาคเหนือแล้วปั๊บสัญญาณจะไม่เวิร์กละมายนะเพราะว่าสัญญาณไม่โอเคนะฮะครับนะจะขาดการติดต่อขาดเพลงฟังระหว่างทางนะจ๊ะฝนตกไหมเป็นคำถามที่ไม่ต้องตอบนะฮะเพราะมันตกแล้วตาไทยก้อยลาดพร้าวด้วยกันละกันนะจ๊ะส่งจูนมาอีกแล้วนะ

ในวันที่ฝนโปรยลงมาครับนี่คือเพลงของพี่โอมค็อกเทลนะครับร้องเอาไว้นะครับฝนตกไหมแหมนี่พี่ช่างหลองว่ากำลังตกเลยครับตอนนี้ที่ชัยนาทบ้านพี่หลองนะฮะพี่หลองอยู่ตำบลอำเภออะไรนะครับชัยนาทท้องฟ้าดำเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหกำลังตกช่ำๆเลยนะพี่

ตอนนี้นะครับรามคำแหง53ครับพี่น้องชาวอิสลามเยอะที่สุดในกรุงเทพแล้วซอยนี้เป็นประเทศอิสลามไปแล้วพี่ต้องไปเปิดร้านขายหมูปิ้งแล้วนะบอกก้อยนี่นี่พี่โอ้ก้อยก็ส่งภาพหมูปิ้งมาให้ดูด้วยมีคนแอบถ่ายก้อยด้วยนะฮะเดี๋ยวส่งให้พี่โอ้ดูนะฮะถ้าไปเมื่อไหร่ก็อย่าลืมแวะไปทักทายก้อยฮาลาลด้วยกันนะฮะป้ายฮาลาลบอกพี่โอ้มาสินะฮะพี่กล่องบอกว่าอยู่อำเภอเมืองครับตอนนี้นะฮะอำเภอเมืองใช่ไหมขอดูเรดาร์ตรวจอากาศเย็นนี้กันหน่อยแล้วกันนะวันนี้อาจจะจบไวหน่อยเนาะอาจจะจบสัก5โมงนิดๆเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวขอพักเสียงก่อนวันนี้วันศุกร์หันษานะฮะแต่คุณผู้ฟังก็ยังอยู่กันเยอะอยู่นะเย็นนี้นะครับนะขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศตอนนี้ครับที่กำลังตกถล่มตอนนี้โอ้โหจะเป็นโซนแถวภาคกลางนะครับเนาะกรุงเทพมหานครเอาที่นี่ก่อนแล้วกันฮะสมุทรสงครามนะฮะสมุทรสาครบางส่วนเริ่มมีแล้วครับอ้อมน้อยนะฮะขึ้นไปจะเยอะขึ้นไปที่แถวบางเลนกำแพงแสนนะครับโซนภาคกลางนะครับนะที่เป็นโซนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอยุธยาครับกำลังตกกระหน่ำเลยนะฮะบางปะอินนะฮะอันนี้ขึ้นมาเรดาร์ที่ขึ้นมาแดงเถือกเลยทีเดียวคือฝนตกหนักลากขึ้นไปถึงโน่นเลยครับสุพรรณบุรีแล้วก็ไปลากขึ้นไปที่สิงห์บุรีนะครับแต่น่าจะเป็นเลื่อมๆถนนนะพี่ไม่ได้ตกในแถบถนนใหญ่จะไปตกทางฝั่งของที่ตะวันตกนะฮะบางละจันนะฮะด่านช้างนี่นะฮะเขาพระขึ้นไปชัยนาทก็ตกนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นในของฝั่งตะวันตกมันจะไม่ตรงกับถนนใหญ่นะครับถ้าใครขับรถผ่านถนนใหญ่อาจจะไม่เจอฝนแต่ถ้ามองไปที่ตะวันตกจะเห็นกลุ่มเมฆดำเลยทีเดียวนะตามที่พี่จุ่มขับรถมาก็จะเห็นนะถ้ามองไปที่ตะวันตกนะฮะแล้วก็ขึ้นไปอุทัยธานีก็มีครับนะนครสวรรค์ก็จะมีในตัวเมืองเลยแต่ไม่เยอะเกินไปนะฮะขึ้นไปกำแพงเพชรครับกำลังตกอยู่ครับตัวเมืองหนักเลยนะฮะกำแพงเพชรนะฮะจังหวัดตากนะฮะทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยในอำเภอเถินลำปางกำลังตกกระหน่ำเลยนะครับขึ้นไปทางเหนือจะเบาลงนิดหนึ่งนะครับเนาะเชียงใหม่จะมีโซนของแม่ริมว่ะพี่เลิฟอยู่ตกที่แม่ริมตรงนี้นะฮะแม่ริมนะฮะบนดอยนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือใช้ปากการต่างๆไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะส่วนแม่ฮ่องสอนที่พี่จุ๋มจะไปไม่มีรายงานฝนนะฮะแต่ก็ไม่แน่ว่ากลางคืนจะตกหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้คือภาคเหนือภาคกลางนะครับบุรีรัมย์ตกอยู่ครับขอนแก่นก็ตกอยู่เหมือนกันครับส่วนภาคใต้ตอนนี้นะครับภาคใต้ตอนนี้มีชะอำกำลังตกอยู่ครับภาคใต้ตอนบนอยู่นะฮะทางตอนล่างเลยตอนนี้ที่จะหนักเยอะๆจะเป็นที่หาดใหญ่นะฮะตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปตรังนะฮะพัทลุงนี่ตกหมดเลยหาดใหญ่ลากยาวไปสบ้ายอยะลานี่ตกหมดเลยตกเยอะด้วยนะครับลากไปนราธิวาสลากเข้ามาเลเซียไปเลยนะฮะตกเยอะเลย

ในส่วนของโซนภาคใต้นะครับนะหน้าฝนนี่ยังไว้วางใจอะไรไม่ได้นะพี่โอ้วันที่เจอครับเคยไปรับออเดอร์ร้านนี้ด้วยจริงดิพี่ต้องไปอีกรอบสิเพื่อจะเจอก้อยนะฮะพี่โอ้บอกว่าที่เจอครับตอนนี้ที่บางที่เชียงแสนเชียงรายนะครับตอนนี้หนักเลยนะฮะไม่ได้ยินเสียงดีเจเลยตอนนี้ตกหนักเลยนะฮะนี่พี่จุ๋มส่งภาพมาอย่างที่ดีเจบอกใช่ไหมฮะที่ตะวันตกมืดใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่างทองมืดตึ๊บเลยไหมตามที่ดีเจบอกเลยนะเรดาร์ตรวจอากาศไม่เคยโกหกใครนะฮะฝั่งตะวันตกมืดเลยทีเดียวนะกำลังขับรถขึ้นเหนืออยู่นะครับนะทางฝั่งนนท์มืดเลยระวังเดี๋ยวมันจะมานะพี่นะทิศทางของฝนเนี่ยเดี๋ยวดีเจขอดูทิศทางก่อนนะว่ามันจะไปทางไหนนะพี่นะมันกำลังเคลื่อนที่มาทางที่ตะวันออกพี่แต่เคลื่อนที่แบบช้าๆพี่ไม่ต้องกลัวนะฮะนะโอเคนะครับอ่ะว่ากันไปว่ากันไปฝนฟ้าอากาศครับคุณแม่มันจะมามันก็มานะฮะมันจะไปมันก็ไปอ่างทองมืดตึ๊บเลยนะฮะมาขอหนึ่งเพลงมั้ยเดี๋ยวมาช่วงท้ายเลยไหมวันนี้ไม่จบไวหน่อยนะฮะนี่พี่โอส่งภาพมากำลังขับมอเตอร์ไซค์อยู่ไรเดอร์อยู่นะฮะนี่

คู่รักกันใช่ไหมฮะเขาจับมือกันใช่ไหมฮะเขากดเอวกันนะครับแล้วก็ว่าเขาถ่ายอิสลามไม่ดูนะฮะอ๋อโอเคเอาละครับมาคอยหนึ่งเพลงนะเรามาช่วงท้ายรายการกันนะจ๊ะนะมาช่วงนี้ห้าโมงเย็นห้านาทีนะครับนะใครที่ไม่ได้ไปไหนก็เปิดฟังกันไปเรื่อยๆจะได้ไม่เหงากันนะครับ

ฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันนะครับเพลงนี้เลยนะครับจากบอดี้สแลมพี่ตูนนะครับฝากมาด้วยกันละกันครับต้นแอปโฟนต้นแอปโฟนฟังอยู่เปล่าเมื่อกี้ต้นแอปโฟนถามว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่โปรโมชั่นของทรูเนี่ยใช้โปรเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมดีเจเช็คมาแล้วนะฮะฟังดีๆนะเดี๋ยวส่งอ่านให้ฟังนะครับของต้นจะเป็นโปรเน็ตความเร็ว10เมกไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะครับแนะนำว่าให้เติมเงินทิ้งไว้นะครับเดือนละ210บาทนะ210บาทเติมทิ้งไว้เลยสมมติวันนี้วันที่31ใช่ไหมฮะต้นเติมไปเลย210บาททิ้งไว้เลยนะครับแล้วมันจะหักอัตโนมัติทุกๆสัปดาห์หาร4ฮะมันจะเหลือสัปดาห์ละประมาณจริงๆแล้วมันหักเป็นสัปดาห์นะอาทิตย์ละประมาณ53บาท53-54บาทอาทิตย์หนึ่งนะไม่เกิน55อาทิตย์หนึ่งนะฮะรวมแวดแล้วนะครับดีว่าประมาณไม่เกิน55นะครับสัปดาห์หนึ่งมันจะหัก55 52 53บาทประมาณนี้นะแล้วก็4เดือนมันจะเข้ากับราคาที่บอกเมื่อกี้ก็คือ210บาทนะครับเนาะถ้าต้องการให้มันหักอัตโนมัติก็เติมทิ้งไว้เลย210บาทเติมวันนี้31ใช่ไหมฮะมันก็จะวนอีกรอบหนึ่งในเดือนต่อไปแต่ดีเจไม่แน่ใจว่ารอบตัดมันวันที่เท่าไหร่นะฮะในทางเจ้าที่ทรูเขาแจ้งมานะครับเนาะหรือว่าจะหักตามสตังค์ที่มีอยู่ก็ได้อาทิตย์นี้เติมไป55บาท60บาทเนี่ยมันก็จะหักแค่สัปดาห์นี้ก็ใช้ได้7วันนะฮะรอบหน้าเติมสตังค์เข้ามาอีก50 53 54บาทมันก็จะหักต่ออีกนะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือโปรของต้นนะแอปโฟนนะเข้าใจนะตอนนี้เป็นเจ้าที่ call center นะฮะคอยเช็คโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะฮะพี่โอว่าถูกมากเลยเห็นไหมโปรของทรูมันถูกอยู่แล้วนะฮะ210บาทระบบเติมเงินนะครับหนึ่งเพลงครับที่รักของใครสักคนเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการขอไว้เมื่อกี้จากพี่ต่อนะครับทิติพลนะฮะชื่อสำคัญละทิติพลมีสองคนคนหนึ่งชื่อทิติพลอีกคนชื่อทิติพลนะฮะ

ทีท่าของใครสักคนนะครับเพลงจากนี่เลยนะครับเต้นะฮะชีเต้พี่โอ้พี่โอ้รู้จักชีเต้ไหมชีเต้พี่ชีเต้อะชีต้าชีเต้อะอาตายพี่เคย MJJR นะฮะโอ้นึกว่าจะไม่มาแล้วนะฮะต้าครับต้าอยู่ไหนแล้วตอนนี้ต้ากลับมายังวันนี้ไม่ได้เปิดเพลงไวให้ต้าเต้นเลยงั้นอันนี้ดีกว่าไหนๆพี่เคยมายามแรงขอเปิดหนึ่งเพลงในบรรดารายการงั้นพี่เคยโผล่มาพอดีเลยนะฮะโผล่มาพอดีเลยนะฮะจะพาพี่เคยไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกแล้วนะฮะพี่เคยนี่จอร์เจียจอร์เจอจอร์แดนเขาไม่ไปนะฮะประเทศแขกประเทศพวกนี้ไม่ใช่สันทัดเขาไปที่เดียวคือญี่ปุ่นนะฮะเป็นเมืองในฝันนะฮะพี่เคยนี่นามสกุลของเขาเป็นญี่ปุ่นนะจะบอกให้ฟังกันตะพลนะครับโยชิดะนะครับกันตะพลโอซาวะนะฮะชื่อดีนามสกุลดีเนาะงั้นขอเปิดเพลงญี่ปุ่นหนึ่งเพลงให้พี่เคยดีกว่าพี่เคยนี่ต้องเพลงญี่ปุ่นเท่านั้นนะเพลงไทยเพลงแขกนี่ไม่ฟังนะฮะอันหนึ่งเพลงนะพี่เคยนะนี่เพลงนี้เหมาะกับพี่เคยลำพูนมากเลยนะครับพี่เคยบอกนึกถึงแฟนเก่านะฮะชื่อมิยาบินะที่ญี่ปุ่นมากเลยนะฮะมิยาบิชอบกินจีนควายนะฮะซาผักกลุ่มนะฮะชอบกินปลาแดกนะฮะ

แม่ถูกใจมากเลยถูกใจพี่เขยนะจ๊ะถูกใจพี่จุ่มนะพี่จุ่มว่าดีเจครับถูกใจเสียงม้าครับนะบีบบ่อยๆนะชอบนะฮะถูกใจลุงป๊อกด้วยนะฮะถูกใจพี่เอ็กซ์จูนบอกว่าเพลงประจำตัวตอนลานสเก็ตล้อทีเดียวเมื่อก่อนก็จะมีเขาเรียกว่าลานไอสเก็ตเนาะเออุ้ยแถมสักเพลงได้ไหมพี่เขยคาวาอี้มากเลยคาวาอี้แปลว่าน่ารักนะฮะพี่เขยส่งภาพสาวญี่ปุ่นมานะฮะคุริโกะป๊อกกี้มากนะครับอ่ะแถมให้หนึ่งเพลงมาย้อนวัยมากเลยเพลงนี้นะฮะ Mary Ann นะครับ Just Let Me Cry

แม่ตอนแรกว่าจะแบบอยู่กันจะจบรายการแล้วนะพาดีเจมันติดเพลินอีกแล้วนะฮะมีพี่เอกวันนี้จะครับอยู่ถึง18:00 PM ไปเลยฮะแหมอีกสัก 3-4 เพลงพากันติดลมอีกแล้วนะฮะแหมพากันติดลมอีกแล้วนะเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเปิดผับยุค90หน่อยนะพี่โจอี้แมนนะพี่เจมบอกว่านึกถึงกังสดาลเลยครับเชียงใหม่เมื่อก่อนจะมีผับชื่อกังสดาล

ถามตัวยูทูนะครับเพลงนี้นะครับมันๆกันนะจำได้ใช่ไหมอยู่ในเขาเรียกว่าในยุคเดียวกันอุ้ยเพลงนี้คลาสสิกมากเลยนะฮะนึกถึงผับยุค90เลยทีเดียวนะฮะดนตรีขึ้นมาได้รู้เลยใช่ไหมฮะ Butterfly นะฮะทุกคนบอกว่าเพลงที่อยู่ในตุ๊กตาใช่ไหมฮะอันนี้ว่าเพลงนี้เคยอยู่ในตุ๊กตาตอนสมัย

ดนตรีที่คลาสสิกมากเลยเนาะ Butterfly นะฮะดีเจครับเปิดเทคต่อเว้ยคำว่าเทคเนี่ยมันยินดานมากเลยพี่เพลงในของเล่นใช่เพลงนี้มันจะอยู่ในของเล่นสมัยก่อนเด็ก Gen Z บอกจริงดิเซลล์เด็ก Gen Z เคยได้ยินเพลงนี้ใช่ไหมฮะเคยได้ยินตอนเป็นเด็กใช่ไหมมันจะอยู่ในตุ๊กตาเวลากดปุ่มมันจะเป็นเสียงตึ้งๆๆออกมาเนี่ยน้องเจนซีเจนแซดหลายคนบอกว่าเคยได้ยินตอนเป็นเด็กค่ะมันอยู่ตุ๊กตานะฮะโอ้ยเพลงนี้เคยฟังไหมเจนซีเคยฟังเพลงนี้ไหมครับวัยรุ่น

นี่คือ One Way or Another นะครับเพลงนี้ดังมากในยุคนั้นอาเมนะอาเมว่าที่เจ๊ขานอกจากในตุ๊กตาแล้วเพลง Butterfly เมื่อกี้นะฮะโทรศัพท์จอพับได้ก็มีเหมือนกันนะสำหรับหนูเคยฟังแต่ว่าเพลงนี้อาเมไม่เคยฟังหรอ One Way นั่นน่ะเปิดเพลงเพลินนะไม่ได้กลับบ้านสักทีนะไม่ได้กลับจัดจบรายการสักทีจะไปหาอะไรทานก่อนนะฮะมีพี่เอกวันนี้เจอครับมีเจนซีส่งให้ดูนะฮะเอเจนไหนฮะคุณพี่นะครับแฟนของพี่เอกนะฮะกำลังร้องเพลงวันเวส่งมาให้ดูนะเขาฟังหน่อยสิวันเววันเวชอบเสียงมากเลยวันเวนะฮะคอยหนึ่งเพลงไหมฮะมาไปเที่ยวรถบัมกันดีกว่าอาเมะเคยเที่ยวรถบัมไหมฮะอาเมะต้องถามอาเมะต้องถามเด็กเจนซีร้านพี่เลิฟแล้วว่าเคยได้ยินเพลงนี้ไหมเพลงเดียวเลยพอละเดี๋ยวจบละเดี๋ยวพักเสียงก่อนนะเหนื่อยแล้วตอนนี้

เอาจริงๆนะสมัยก่อนนะเพลงอะไรถ้ามันดังขึ้นมาถึงประเทศไทยได้สุดยอดนะสมัยก่อนก็จะมีของ Red Beat เนาะที่เขาจะนำเข้าแผ่นซีดีเข้าเทปมาสมัยก่อนบริษัท Red Beat นะอ่ะไม่รู้จัก Red Beat มั้ยจ๊ะเกิดไม่ทัน Red Beat อ่ะดิเลดบิทก็เป็นค่ายเพลงค่ายเพลงเหมือน IS Grammy นี่แหละเขาจะนำเข้าเทปซีดีจากต่างประเทศก็จะเป็นเพลงฝรั่งพวกเนี้ยเอามาขายนะฮะถามพี่เพชรที่พี่เพชรนี่รู้ดีพี่เพชรเมื่อก่อนใช้แผ่นของเลดบิทหมดเลยเวลาอยู่ในผับนะฮะวิมันจังเลยว่าจะลารายการไม่ยอมจบรายการสักทีดีเจนี่ยังไงนะไม่ยอมจบรายการสักทีนะฮะไม่พักไม่ผ่อนนะดีเจอยากเห็นมะเหมียวตัวเนี้ยนางจะหน้าตาเป็นอย่างไร20ปีผ่านไป

าเป็นแดนต้องเรสบีทนะครับนี่คือมะเหมี่ยวนะฮะดังมากยุคนั้นนะฮะเสียดายไม่เกิดไม่ทันนะฮะมะเหมี่ยวเธอเป็นสาวตัวเล็กนะฮะถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันนี่ก็เหมือนกับพลอยชมพูพลอยชมพูฟิลนั้นเลยเป็นคนที่ร้องเพลงแนวแดนส์ในยุคนั้นนะฮะยุคปี2000นะฮะ2540ต้นๆประมาณกลางๆไปลายๆนะฮะยุคนั้นดังมากเลยแล้วก็หายไปเลยหายจากวงการไปเลยเมื่อก่อนในผับต่างๆเนี่ยต้องเปิดเพลงของเธอถ้าไม่เปิดได้ถือว่าแปลกถือว่าแปลกมากๆเลยทีเดียวนะครับขอหนึ่งเพลงนะเดี๋ยวเอาละจบละตัวนี้จะต้องหวังให้เบาๆๆแล้วนะฮะ no coke ใช่ไหม no coke no heroin no pepsi นะฮะ no big colaอาเจบิ๊กเพลงนี้ครับอันนี้เป็นเพลงยุค90ของแท้เลยนะในผับสมัยก่อน

แหมเป็นไงบ้างเพลงนี้ใครจำได้บ้างเรื่องนี้เออนะฮะนานจริงๆนะฮะนี่คือเพลง No Coke นะ No Hero No Heroin นะฮะพี่บอยวอร์ดี้จะครับเพลงนี้ผมจำได้เลยว่าตอนอยู่ประมาณม.ต้นอยู่เลยม.2อยู่เลยดังมากตอนนั้นนะฮะยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยตอนนั้นนะฮะแหมชอบเลยสิย้อนบรรยากาศกลับไป20กว่าปีที่แล้วนะครับเนาะดีเจครับไฮเวสดาจบรายการพอก่อนพี่เอกครับ No Coke นะฮะงั้นก็ตำส้มตำไม่ได้นะ

มีคุณผู้ฟังขอเพลงชอนคิงสตันเข้ามานะฮะมันมี2เพลงที่จะขอเป็นอันนี้ได้ไหมขอเป็น Beautiful Girl ได้ไหมฮะก็มี2เพลงมี LL Lines กับ Beautiful Girls นะครับนี่จะ6โมงเย็นแล้วนะเนี่ยนะฮะอีก1เพลงมาหลายคนว่าดีใจครับวันนี้ยอมไปกันมากเลย

ก่อนหนึ่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงไทยปกติแล้วให้พี่อะไรนะนี่นะฮะให้พี่เอกละกันพี่เอกสตูนวันนี้จ้ะครับขอยุคนี้ก็ต้องต่อด้วยเพลงสุดท้ายHighway Star นะครับ Deep Purple นะครับนี่ส่งให้เลยกันละกันแล้วก็จะได้ลารายการเลยนะ6โมงเย็นพอดีเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันดีกว่านะจ๊ะจบรายการพอดีนะฮะจบรายการแล้วก็เป็นเพลงไทยปกตินะนะครับเอาล่ะขอบคุณ True Detect ด้วยมาขอบคุณร้านยำปูม้า7ยอดด้วยมาแล้วก็ร้านชยาข้าวต้มบัตรเดียววันนี้ขอมีความสุขมากๆกับวันสุขหรรษาสุขของหลายๆคนนะฮะสุขตามชื่อวันวันนี้ลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก084-045-6862คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio ย้อนเวลาฟังเพลงคิดยุค90ที่ BP Radioคุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

ทักทายกันโยทักทายกันช่วงค่ำคืนนะฮะกับดีเจวินนะฮะดีเจวินดิจิทัลมาแล้วนะครับจบไปนี้กับเพลงคนไม่เจ้าชู้โอ้โหมันมากเลยนะฮะทักทายช่วงเวลา4 ทุ่มครับโอ้พี่ธนาทิพย์มาคนแรกเลยวันนี้แหมพี่ธนาทิพย์ครับวันนี้เป็นไงบ้างส่งบรรยากาศท่องเที่ยวมาด้วยนะครับวันนี้นะครับทักทายคืนนี้ครับ4 ทุ่มกับอีก3 นาทีกับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะฮะว้าวนี่มาละนะฮะพี่นาทีบอกว่าดีเจครับส่งภาพบรรยากาศมาครับนะฮะขาลงครับดีเจวันเมื่อวานไปเที่ยวนะฮะเขาเรียกว่าไปเที่ยวน่านมานะฮะน่านติดกับลาวเลยทีเดียวเนี่ยอยู่อำเภอปัวใช่ไหมฮะอำเภอปัวนะครับเนาะอำเภอปัวต้องทำเสียงแบบว่าต้องทำเสียงแบบน่านนิดนึงนะฮะอยู่อำเภอปัวอยู่ครับยังไม่ได้กลับมานะฮะยังไม่ได้กลับมานะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันคืนนี้เลยนะจ๊ะกับวันสบายๆกันวันนี้เลยนะฮะ31ครับวันนี้สิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนกรกฎาคมครับทักทาย PC Sound Design ด้วยกันละกันนะครับมาแล้วนะฮะมาทักทายค่ำคืนที่นี่กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะนี่นะสวัสดีทักทายทางแชทนะฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งคืนของสิ้นเดือนนะครับ31กรกฎาคมนะครับวันนี้ที่เชียงใหม่ไม่มีฝนตกนะฮะทางบุญทริกเป็นไงบ้างทางบุญทริกอุบลมีฝนไหมครับบุญทริกอุดมนะฮะบุญทริกนาจรวยนะฮะมีฝนฟ้าไหมครับนะส่งบรรยากาศมาดูกันละกันฮะนี่นะฮะพี่นราธิปส่งภาพมานะฮะเป็นคาเฟ่สวยๆนะคาเฟ่ร้านแบบนั่งชิลเนาะร้านสปันนะครับร้านสปันอ่ะนะครับเนาะคาเฟ่สวยๆนะร้านสปันนะฮะนี่งามงามบรรยากาศดีแตะดีว่านะครับเนาะนะครับอ่ะไปเที่ยวไหนนะฮะส่งบรรยากาศมาครับนะฮะจะได้รู้กันนะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วงของการฟังเพลงในค่ำคืนนี้เลยครับอยากฟังเพลงไหนเพลงใดก็ฝากเข้ามาได้นะเดี๋ยวรอคนฟังใน YouTube มาสักครู่หนึ่งครับสักพักน่าจะมากันนะฮะพี่คนภูเขาปะเหลียนนะฮะบอกว่าทักทายครับขอเพลงฝากเพลงถึงเธอสักเพลงนะครับขอเป็นผู้หญิงร้องและเสียงนุ่มๆกันเลยกันนะได้เลยพี่เดี๋ยวจะเจอคอนเสิร์ตหาก่อนนะเอาชั้นไหนดีสวัสดีสาวยุ้ยด้วยกันจ้ารอฟังคาริเจวินขาส่งลิงก์เพลงมาให้แล้วโอ้ยุ้ยหายหน้าไปนานมากยุ้ยสบายดีไหมเอ่ยสาวยุ้ยนะจ๊ะพี่นาทีบอกว่าปวนน่านเสียงดีเจวินชัดแจ๋วดีเจชัดแจ๋วเลยทีเดียวนะฮะเยี่ยมเลยพี่อยู่ไหนก็ฟังได้วันนี้ไม่สะดุดแน่นอนนะครับพี่บองเฟิร์สบัวเฮยชลบุรีทักทายด้วยกันละกันครับปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเธอของแคลด้วยนะฮะ

ี่เอกสตูลรายงานตัวรอบที่2นะครับพี่เอกเรียกหลับกี่โมงพี่เอกนี่เป็นช่างรื้อผ้าหรือผ้าเย็บผ้านะฮะพี่ทองบายยังไม่หลับจ้าทักทายยามค่ำอีกรอบฮะทักทายครับดีเจหยุดไปเที่ยวไม่ได้ฟังทักทายดีเจครับหยุดไปเที่ยวไม่ได้ฟังดีเจเลยครับอ๋อก็ว่าหายไปไหนมานะฮะพี่ทองบานะครับทักทายพี่โอยังพังพื้นกับน้องเหมียวหนึ่งตัวนะที่ทำท่าตกใจอยู่บนรถนะฮะนะครับมาเดี๋ยวรอคนฟังใน YouTube มาสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวสักพักน่าจะทยอยเข้ามากันในเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะนี่พี่โอส่งน้องเหมียวมาวันนี้ต้องเหมียวส้มนะฮะส้มลายมาพี่นาที่บอกว่าดีใจครับช่วงค่ำช่วงเย็นที่ผ่านมาเห็นว่ามีข่าวว่ามีเขาเรียกว่าเป็นน้ำป่าไหลหลากลงมาด้วยนะฮะเป็นทางเขาหรือเปล่านะฮะเป็นเหมือนกับประมาณรถพยาบาลนะฮะไหลตกถลายตกเขานะฮะช่วงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าฝนฟ้าตกลงมาเนาะนะครับแล้วก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวของดินสไลด์อย่างจังหวัดน่านเนี่ยก็เคยมีข่าวมันจะมี2ที่พี่ก็คือน่านกับแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่อยู่ทางซ้ายสุดหรือขวาสุดเลยที่จะมีโอกาสเกิดดินสไลด์เยอะมากโดยเฉพาะเมืองน่านนะครับที่เป็นที่แบบทางดินแดงอะเนาะมันจะไม่เหมือนมันเหมือนกับเราไปแบบสะเมิงไปแม่ฮ่องสอนอะไรเงี้ยไกลๆฮะไปกาฬยานวัฒนาไปแม่แจ่มเนี่ยเนาะนะฮะจุดทางที่ดินสไลด์นะครับที่จังหวัดน่านใครจะไปเที่ยวก็ต้องดูดีๆกันละกันนะครับดินสไลด์นะครับดอยภูคาครับผมจุดชมวิว1715ครับถนนลอยฟ้านะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับพูดถึงอำเภอปัวนี่มีคนฟังรายการอยู่1คนนะพี่นาทิพย์ที่อำเภอบ่อเกลือไกลกว่าพี่อีกชื่อบัวสาวบัวอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านไม่รู้นี้มาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวต้องถามบัวแล้วว่าเป็นไงบ้างแถวโซนที่อยู่ฝนฟ้าตกเยอะหรือเปล่านะครับจังหวัดน่านนะครับเนาะพี่นาทิพย์ว่าดีมากๆเลยที่ลงเขามาก่อนนะครับมิฉะนั้นจะกลับไม่ได้นะสวัสดีพี่จุ๋มด้วยนะกันฮะพี่จุ๋มมาแล้วสวัสดีครับพี่เป็นครับตอนนี้กำลังขึ้นดอยลวกมาทางจังหวัดตากครับไม่เคยมาทางนี้เลยจะลองดูครับเส้นทางนี้เหลืออีกประมาณ450กิโลเมตรพี่จุ๋มขับรถจากระยองฟังฮะขึ้นเหนือมารอบนี้มาทางจังหวัดตากไม่ได้มาเข้าลำปางเข้าตากมาเลยเดี๋ยวรอดูพี่ระวังเรื่องรถด้วยกันแล้วกันนะฮะทางนั้นจะเปลี่ยวนิดนึงนะฮะส่งบริการมาด้วยนะพี่ตอนนี้กำลังเดินทางแล้วฟังดีเจไปด้วยวันนี้จุดหมายปลายทางคือบ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเนาะพี่จุ๋มวันนี้ใจจะไปไกลทีเดียวนะฮะบอกว่าประมาณ3-5น่าจะถึงปลายทางแม่ฮ่องสอนนะครับนะพี่นาทีบอกว่าบรรยากาศเหมาะขนาดครับดีเจเหมาะแตะเมื่อว่าเนาะตาไทยพี่เอ็มอรันวาสีด้วยกันแล้วกันครับพี่เอ็มอรันวาสีอยู่สันกำแพงมาแล้วนะจ๊ะพี่บอกว่าแมวตัวนี้ชื่อแมวมาเฟียนะฮะมาเฟียคุมซอยพรุ่งนี้ทัวร์คาเฟ่ในปัวกับตัวเมืองครับพรุ่งนี้จะเข้าในเมืองเนาะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับ

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าย้ำนะครับงานจากบอดี้สแลมนะครับนะฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันนะฮะมาขอเพลงกันมาเลยนะครับเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ก็ทักทายกันได้เจขอไล่ตั้งเพลงในเซตแรกก่อนนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้ในคืนนี้เลยนะฮะพี่โอว่าวันนี้แมวมาคลอเคลียภาษาที่บ้านเล็กมาเฟียเป็นภาษาประจำพี่เหรอมาคลอเคลียนี่นะพี่เอกบอกว่าดีใจครับวันนี้มาทักไวเพราะว่าเดี๋ยวสักพักจะนอนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องตื่นเช้านะฮะพรุ่งนี้ต้องเข้าตอนเช้าแล้วต้องเตรียมพร้อมเริ่มงานกีฬาชุมชนอ๋อตอน7:30ส่งไปแก้วด้วยนะพี่นากีฬาชุมชนเหรอเข้ามาทักทายติดตามฟังแป๊บหนึ่งก็จะสลบละก็ว่าทำไมวันนี้มาฟังไวนะครับอามิสายมาแล้วอ่ะนี่ขอรับสายเลยไหมมางานรับสายเลยแล้วกันเนาะมารับสายเลยแล้วกันช่วงนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเปิดเพลงกันนะครับเนาะนอนไม่หลับเมื่อกี้ขอมาจากสุยมนเนาะอยากฟังนะครับนุ่งนิ่งขอเพลงมาแล้วด้วยนะสักครู่นะครับนะฮะมาทักทายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้กำลังนอนเพลินเลยทีเดียวนะเนี่ย
1: เพ
0: ิ่
1: งตื
0: ่
1: น
0: อ๋อเพิ่งตื่นวันนี้ไม่ทำงานทำกลางวันแล้ว
1: กลางวันครับฝันร้ายสะดุ้งตื่น
0: ฝันเรื่องอะไรเล่าให้ฟังหน่อย
1: ไม่รู้ว่าฝันเรื่องอะไร
0: เกี่ยวกับผีคน
1: ไม่ฝันถ้าผีหรอกฝันว่าเด็กมาชนกันนะ
0: เด็กมาชนกัน
1: เด็กมาชนกันนะ
0: ยังไงไม่เข้าใจ
1: เข้าใจไหม
0: มันมาชน
1: คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามมันมาพร้อมก
0: ันอ๋อรถไฟชนกันทุกทีรถไฟชนกันสิแสดงว่ามีหลายคนนะเราใช่ไหม
1: ไม่เคยมี
0: ไม่เคยมีนะ
1: เป็นคนดีเป็นคนดี
0: เป็นคนดีที่เสียแล้ว
1: เดี๋ยวความจริงมาพูด
0: ความจริงมาพูดนะตายแล้วนะพี่เก่า
1: สะดุ้งตื่นเลยเนี่ย
0: ก็เลยตกใจ
1: โอ้ตายแล้วต้องไปทำบุญแล้ว
0: ต้องไปทำบุญแล้วฮะเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์ร้าย
1: ๆจะไปปล่อยปลาจะไปปล่อยปลากับนกมันจะได้ไม่เจอกัน
0: น้องของเราบอกว่าฝันร้าย 7.0 ใช่ไหมคะ
1: เออไม่ได้ฝันร้ายหรอก
0: อันนั้นเป็น
1: มันไม่รู้จะพูดอะไรขนาดคนเขาโดนล้อมาทั้งชีวิตแต่เขายังกล้าพูดอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหรอ
1: โดนล้อมาจนทีมเพิ่งได้แชมป์อ่ะเขายังพูดเลยโอ้ย
0: เนาะ
1: เนาะ
0: นั่นสิ
1: ฝันร้ายฝันว่าได้เจอกับน้องวันนี่นะมั้ง
0: โอ้เจอว่าเนี่ยเจอคู่ปรับนั่นเลยฝันร้ายนะฮะว่าอันนี้สักพักจะเริ่มดีขึ้นเป็นหลังหน้าหลังตาป่ะ
1: เอาขอเพลงนี้เลย
0: เพลงอะไรครับ
1: ฝากให้น้องวัน
0: เพลง
1: หยุดได้ไหม
0: หยุดได้ไหมแล้วโลม
1: ใช่ครับหยุดได้ไหมน้องของเราหยุดได้ไหม
0: หยุดอ้อล้อเหรอครับ
1: อ๋
0: อหยุดพูดอุ้ยแม่ได้
1: โอเคครับผม
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับฤดูกาลนี้พี่โอบอกว่า8-0นะฮะถล่มยับทีเดียวนะฮะสวัสดีไซริโมจิด้วยกันครับสักทายขอเพลงมาแล้วมาละเพลงประจำตัวมาอีกละไซริโมจินะฮะเพลงฝรั่งอีกแล้วนะฮะเปิดให้ฟังเลยกันนะเดี๋ยวมีใครจะขอเพลงอะไรมาก็ทักทายกันได้นะครับตอนนี้4:17เดี๋ยวจะขอตั้งเพลงแป๊บหนึ่งนะฮะพี่ใหม่วันนี้ขอเพลงอนุนิ่งบอกว่าวันนี้ขอเพลงอิจฉาของมีอยู่เข้ามาด้วยนะฮะที่น้ำตามันไหลสักครู่กันละกันนะฮะพี่เฟิร์สชลบุรีบอกว่าฝนตกแรงมากหน้าเวลานี้ชุ่มฉ่ำเหลือเกินดีเจเอาละดีแล้วพี่จะได้สดชื่นไงเชียงใหม่ไม่มีสักเม็ดเลยอ่ะน้องเราบอกว่าหยุดล้อไม่ได้ค่ะหยุดล้อไม่ได้หรอกค่ะ7-0มันจามจนวันตายขนาดกดใน YouTube ขนาดกดใน Google พิมพ์แค่เลข7จะไป 7-11 นะพี่ใหม่บอกไว้พี่โอบอกไว้แค่จะพิมพ์ว่า7นะฮะมันขึ้น7-0มาเลยฮะจะเขียนว่า 7-11 นะแต่มันขึ้น7-0คิดดูสิ Google มันยังจำเลยเห็นปะ แมปในตำนานจริงๆนะฮะ

0: อนไม่หลับนะครับซาซ่าอย่าเพิ่งหลับกันแล้วกันนะตอนนี้4ทุ่ม21นาทีจะให้เล่าเรื่องอะไรวันนี้ฮะจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรคืนนี้เรื่องผีอยู่ไหมเรื่องหลอนอยู่ไหมวันนี้วันเข้าพรรษาไม่ใช่สิใช่ไหมไม่ใช่สิวันนี้30เป็นเข้าพรรษาแล้วจบเข้าพรรษาเมื่อวานแล้วนะครับวันนี้วันสิ้นเดือนวันสิ้นเดือนนะครับนะพี่สุเมธว่าสวัสดีครับขอเพลง18ฝน18หนาวแล้วกันมามันร้าวในใจสิ้นดีนะครับเนาะ
1: จะเจอใครๆไม่เคยจะซับ
0: พี่จุ้ยสมนึกก็ฟังอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนนะเดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะเดี๋ยวไปหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังดีกว่าหนุ่งหนิงเนาะนะฮะหนุ่งหนิงครับอิจฉาผมมีอยู่ครับมาเลยมา

0: พลงอิจฉาจากมียูนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับที่น้ำตามันไหลใจรู้สึกตัวสักทีไงว่าเขาไม่ได้ต้องการไม่ได้สนใจอะไรเราแล้วนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังมาใครจะหน้าไม้ทักทายกันเลยนะจ๊ะดื้อมาแล้วทักทายสาวดื้อกันละกันดื้อมาแล้วนะครับอิจฉาคนนั้นอิจฉาใครหนุ่มนี้มาคุยกันนะครับดื้อมาแล้วนะฮะพี่เอ็มอนันต์ศรีบอกว่าขอเพลงมาแล้วครับดีเจวันนี้อยากจะฟังร้อยเหตุผลแน่ของสเตอร์แล้วก็ที่สุดของหัวใจของแจ้ดนุพลด้วยนะครับอาสายมาละสายมาละโทรศัพท์ของเราวันนี้นะฮะแหมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องของเรารายงานตัวค่ะ
0: รายงานตัวจ้าว่าไงเหรอ
1: ปากบอกคนคนนั้นนะคะ
0: คนที่หยุดได้ไหมเหรอฮะที่ฝันร้ายเหรอฮะ
1: 70นะคะไม่หยุดล้อหรอกค่ะพี่วินเพราะมันเป็นแมตช์ในตำนานนะคะ
0: ใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงเนาะ
1: เรื่องจริงค่ะพี่วินเพราะว่ามันหยุดไม่ได้จริงๆค่ะไม่รู้จะทำยังไง
0: นั่นน่ะสิมันดำกับแวบหัวมาตลอดเนาะเออแวบในหัวมาตลอด
1: ทักทายพี่สนนะคะคืนนี้ขอแรงๆเน้นๆสักแก้วนะคะ
0: ได้เลย
1: ตอนนี้ฝนกำลังตกเลยค่ะพี่วิน
0: ช่ำๆเลยเหรอ
1: ช่ำช่ำแฉะเลยค่ะทีนี
0: ้อันนี้เราไม่ได้หยุดร้านใช่ไหมเรากลับมาอยู่บ้านห้องเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคขอเพลงอะไรดีวันนี
1: ้คืนนี้ขอเพลงคำเดียวของแรปเตอร์ค่ะพี่วิน
0: ได้เลย
1: คำเดียวเลยนะคะพี่ใหม่หยุดล้อไม่ได้ค่ะ
0: หยุดล้อไม่ได้คำเดียว7-0นะฮะ
1: ฝากทักทายพี่โอจับแมวด้วยค่ะ
0: พี่โอนี่ก็คนหนึ่งชอบปั่นเหมือนกันว่าดีเจครับพิมพ์เซเว่นเมื่อไหร่ก็7-0ตลอด
1: อ๋อมันก็จะขึ้นมาเลยไงพี่วินมันเหมือนก็แบบเป็นคำคิดอะ
0: คำคิดเนาะ
1: มันหยุดล้อไม่ได้ค่ะ
0: มันต้องย้ำบ่อย
1: ๆมันต้องย้ำบ่อยๆค่ะฝากทักทายพี่โอจับแมวแล้วก็พี่เสกร่อนด้วยค่ะพี่วิน
0: และ FC อื่นๆด้วย
1: ใช่ค่ะทุกคนในคลื่นด้วยค่ะ
0: ได้จ้า
1: เดี๋ยวรอฟังนะคะ
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ปอลอ
0: ปอล
1: อลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: จ้า
1: ขอบคุณค่ะพี่วินสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเห็นไหมพี่ใหม่เปิดหัวมาก่อนฝันร้ายนะเจอล้อเลยนะฮะน้ำใหม่นะเจอฝันร้ายเลยอ่ะเด็กดื้อบอกแอบอยู่ค่ะสรุปจำได้ไหมจำอะไรได้หรอสวัสดีฟิล์มเลดี้นะจ๊ะอุ้ยฟิล์มเลดี้นะฮะขอเพลงแอบเหงาเซนหอยให้กับเนวัดดวงบ้านหลวงเบนครับบ้านหลวงเบนเหรอฮะแอบเหงาเซนหอยนะฮะฟิล์มเลดี้นะจ๊ะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะสาวฟิล์มเลดี้เหรอไม่ได้คุยกันนานมากเลยในเราเนี่ยฮะฟิล์มเลดี้นะฮะฟิล์มเลดี้ฟิล์มเลดี้อยู่จังหวัดไหนลืมไปแล้วอ่ะอนุชาอ๋อฟิล์มเลดี้ก็คือพี่เจอนุชาที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะโอเคขอเพลงแอบเหงานะฮะกับเนวัดดวงนะฮะบ้านหลวงเบนนะครับอันนี้ใครอันนี้พี่เจนุชาหรือใครฟิล์มเลดี้ว่ะมาของแท้มีสายไหมครับถ้ามีสายทักทายมาเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวคืนนี้หลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะประเด็นดังเนาะวันนี้เขาบอกว่าเลยนะฝนถล่มเพชรบูรณ์นะฮะน้ำทะลักท่วมลมเก่ารอบ2นะฮะโอ้เพชรบูรณ์นะฮะน้ำป่าลงดอยมาอีกแล้วในขณะที่เมืองน่านนะครับเมื่อกี้ที่พี่นาทีไปเที่ยวมาก็ดินสไลด์นะฮะถล่มลงมานะครับเนาะน่ากลัวมากเลยนะฮะปิดถนนชั่วคราวดินสไลด์ถล่มปิดเส้นทางปัวบ่อเกลืออำเภอบ่อเกลือไงเด้อเนี่ยที่บ้านของบัวนะครับเนาะแล้วก็โดยเฉพาะประเด็นใหญ่นะครับที่ตำรวจเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะตำรวจคุมตัวป่องนะชี้จุดฝังศพพี่น้อง2พี่น้องรัสเซียเดี๋ยวมาถึงอ่านข่าวให้ฟังนะเนี่ยพบกองฟางปากหลุมใต้ต้นไม้กลางป่าริมมอเตอร์เวย์สาย7นะฮะอ้างนำศพพี่น้องรัสเซียฝังอำพรางคดีนะฮะโอ้ยน่ากลัวมากเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงนี้นะครับนะฮะฟิล์มเบดี้นะฮะบอกว่าอยู่ใช่จ่าอยู่ดอยสเก็ตนะฮะนะครับพี่เจนุชาเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังครับมาเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่ามาปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเธอครับหยุดได้ไหมเล่าโลมมุมเดิมเสียงระบบ 19.1 ครับ18ฝน18หนาวเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงแป๊บหนึ่งนะฮะของซายุรีด้วยของพี่คุณภูเขาหน้าปะเหลียนด้วยนะครับนะ

0: นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยนะครับนี่เพลงนี้มีชื่อว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเธอนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยข่าวต่างๆที่น่าสนใจกันเนาะกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังฝากมาอยู่นะฮะพี่สน S99 มาแล้วนะวันนี้ดื่มไหมพี่เมื่อวานวันพระวันเจ้าวันก่อนพระวันเจ้าก็ดื่มวันนี้ดื่มไหมพี่สนวันนี้นอนทั้งวันละสินะฮะพักผ่อนนะฮะมีสายเข้ามาพอดีเลยนะฮะทักทายสายหน้าไมค์กันสักหน่อยดีกว่านะฮะแฟนรายการสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: ว่างอย่างไร
1: นางคนนั้นยังไม่มาใช่ไหมไงนางคนหลังเขาที่มันไม่ทันนะหรือนางบัว
0: อ๋อไม่น่าจะมาบางพี่ถ้ามาก็ดึกๆอ่ะหรือไฟฟ้าดับไปแล้วมั้งลุงไงไฟดับไปแล้วมั้ง
1: ใช่ไฟดับที่ไหนล่ะไฟไม่ถึงไฟเข้าถึงที่ไหนล่ะไฟไม่ถึงน้ำยังต้องขุดน้ำบ่อกินอยู่เลยไฟฟ้าก็ไม่ถึงนะครับ
0: อยู่ไกลไปนะ
1: ใช่ไกลอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่เหมือนน้องน้องดื้อนะอะไรใช่ไหมน้องรถกระบะโหลดแก้ฝุ่นดำฝุ่นตลบขบตลาดชาตินิยมสังคมเวียดนามมาแล้วใช่ไหม
0: มาแล้วนะอย่าลังแชทไง
1: จะลงไปแชทด้วยกลัวอะไรว่าผมกลัวผูกพัน
0: อุ้ยกลัวผูกพัน
1: พอทักใครปุ๊บแซวใครปุ๊บเรียบร้อยชิงมีผัวกันหมดเล
0: ย
1: ชิงมีแฟนจริงๆส่วนเลย
0: มันเป็นอะไรที่แบบ
1: ต้องถามว่าใช่ต้องถามว่านางพร้อมหรือยัง
0: พร้อมหรือจะไปต่อ
1: พร้อมหรือยังพร้อมหรือจะไปต่อนั่นแหละกลัวใจตัวเองกลัวไปผูกพันไง
0: นะยังไม่ส่งโลเคชั่นไอ้บลูเบน285ให้เขานะให้ดื้อนะ
1: ก็เราเคยส่งให้นางออนสีคนหนึ่งเรียบร้อยเลยเป็นไง
0: อ๋อมีผัวเลยนะฮะ
1: มีผัวเลยส่งให้ส่งแอนเน่อ๋องไม่เป็นอ๋องไม่ใช่ใครอ๋องอ๋องเป็นแค่คนรู้จักแหมแฟนใหม่เธอหน้าตาคุ้นจังเลยนะอ๋องข้าไปแดกสักพักมาเอเชียปั๊บสักพักแมงมุมข้าไปแดก
0: ไม่เหลือ
1: ใครล่ะมีกะลูก็เรียบร้อยลูกสามไปแล้ว
0: มีกะลูนะ
1: คนนู้นคนนี้คนนั้นก็มีแฟนไปแล้ว
0: ดื้อนี่อาจจะซ่อนกันได้เขาอาจจะซ่อนก็ได้นะ
1: เราก็ต้องอยู่เป็นชายชะกันกับมันอยู่เนี้ยแหละแต่คนรู้แต่คนนี้
0: เ
1: ป็นชั่ว
0: ดี
1: เ
0: พลินจะตาย
1: เองไงเพราะผมมันคล้ายๆข้าวผมแบบผูกพันกับคนง่าย
0: ผูกพันผูกหมื่นผูกแสนได้ไหมฮะ
1: ใช่แล้วใช่เราชอบให้อย่างเงี้ยเป็นผู้ให้เดี๋ยวเป็นผู้ให้ก็ดีให้ความสุขกับคนนู้นคนนี้คนนั้นเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันนี่แม่กลัวผูกพันกลัวผูกพันกับเด็กด้วยแต่ชอบผู้หญิงผมชอบผู้หญิงแบบว่าสดๆเท่าๆกากันอย่างเงี้ย
0: เอาเอเชียมันสลับกันนะพี
1: ่แต่เอเชียนะ
0: แล้วมีกันรู้กันอีกแบบ
1: เมื่อกี้สงสารเนี่ยสงสารพี่ใหม่ตื่นมาก็เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะ
0: คือว่าเป็นเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรกันพี่สองคนเนี่ยเป็นเจ้ากรรม
1: เป็นกรรมอะไรของพี่ใหม่ก็ไม่รู้ตื่นมาก็เจออะไรแบบอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็ไม่ยอมหยุดนะแทะเป็นนู่นแทะอะไรก็70แล้วพี่โอ้ก็อวยไปพี่วอลวิทก็อวยไปเที่ยวเพชรก็อวยไปแต่ละคนก็อวยหกร่อนไปหมดแล้วทีเนี้ยใหม่อยู่คนเดียวอ่ะรู้สงสารที่ใหม่เลยตื่นมาก็มาเจออย่างเงี้ยเรื่องเงี้ยนะต้องทำใจด้วยใหม่นะ70จริงๆผมไม่อยากร้อนเลยว่าแมนยูโดนเป็น70
0: เดี๋ยว
1: มันโดนยับโดนเยินโดนเป็น70โดนยับโดน
0: เดี๋ยว
1: ยับเยินจริง
0: ๆเอ๊ะยังไงเนี่ยเอ๊ะอันนี้ทีมเดียวกันกับหงร้อนนะเนี่ย
1: ไม่ใช่คือผมก็ไม่อยากจะล้อพี่ใหม่ว่าโดนเป็น70น่ะแบบมันเป็นแมตช์ที่แบบต้องจำไปจนวันตายอย่างเงี้ย
0: ไม่ต้องย้ำบ่อยก็ได้พี
1: ่
0: ไม่ต้องย้ำบ่อย
1: จริงๆผมไม่อยากจะล้อเลยผมไม่อยากจะล้อว่าโดนเป็น70เลยไม่อยากจะพูดว่าโดนเป็น70เลย
0: อันนี้5คนรวมกันยังไม่เท่าพิเศษคนเดียวนะฮะยังไม่เท่าคนเดียวนะฮะ
1: โอเคขอเพลงดีกว่าขอรับ
0: ถ่าย
1: น
0: ้
1: องเด็กดื้อด้วยครับ
0: จ้ะ
1: ลืมไปเลยว่าจะขอเพลงอะไรให้เด็กดื้อฟัง
0: เห็นไหมลืมเลยป่ะ
1: ไอ้หนึ่งที่ผมนึกไว้แล้วเมื่อกี้เนี้ย
0: นึกให้
1: เ
0: วล
1: าชวนคุยอ่ะ
0: เดี๋ยว
1: จะชวนคุย70อยู่นั่นน่ะ
0: อ่ะโดนเฉยเลย
1: เอาวันนี้ขอเป็นเอาตอนนี้อยู่ในโซนรักเจ้าหวานซึ้งหรือว่ามันล่ะมันยังไม่ได้เปิดเลยใช่ไหม
0: ยังไม่ได้เปิดมันรักเจ้าหวานซึ้งก็ได้
1: มันหน่อยดีกว่าของงั้นนั่นแหละผู้หญิงสวยแสบซ่ากากันก็คงมีคนอยากจะดมอยากจะดอมเยอะงั้นขอเพลงบุษบาแล้วกันขอรับ
0: ประจำตัวนะขอรับ
1: ขอรับ
0: ได้เลย
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับพี่หนุ่มมาแล้วท่านหนุ่มครับ7-0ไหมฮะเนี่ยมีคนจัดถล่มพี่ใหม่เต็มเลยนะท่านหนุ่มมาแล้วครับท่านหนุ่มผลกระแสมาแล้วนะฮะอุ้ยนะฮะ โอเคออยลี่ทักทายออยลี่ด้วยกันออยลี่ส่งข่าวมานะฮะออยลี่ส่งข่าวมาด้วยนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับดื้อบอกว่าดื้อบอกว่าที่ไม่กล้าส่งโลเคชั่นให้เนี่ยถ้าพี่ที่พิเศษไม่กล้าส่งโลเคชั่นที่กลัวเมียที่บ้านใช่ไหมคะพร้อมที่จะไปเอาถึงบ้านพร้อมที่จะไปเอาเหล้าถึงบ้านพี่พิเศษนะฮะแฟนใหม่ใกล้ฉันอุ๊ยแฟนใหม่ใกล้ฉันพิเศษดื้อบอกว่าแฟนใหม่ใกล้ฉันนี่เธอเป็นสาวแบบว่าดื้อกากันจริงๆอย่างที่บอกอย่างนี้นะพร้อมขับกระบะแต่งซิ่งโหลดเตี้ยควันดำไปหาถึงบ้านพี่เลยนะเพื่อเบน285ดีตรงนะจะบอกให้ฟังโอ้โหนะฮะทักทายพี่ภูมิพัฒน์ด้วยกันละกันครับขอเพลงเทียนกลางฝนด้วยครับได้เลยจ้ะเดี๋ยวเปิดให้นะครับเนาะอะไรอ่ะพี่โอวะคุกอะไรพี่ส่งติ๊กต็อกอะไรมานะกดดูก่อนนะมาขยันหน้าใหม่มาทักทายกันได้เลยนะครับ7-0นี่คืออ๋อ7-0อ่ะเขาเปิดให้ฟังสักท่อนได้ไหมพอดีมีคนเคยเล่าให้ฟังว่ามี7-0เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ประสบการณ์นี้เจอในไหนรู้ไหมฮะเจอในเรือนจำขอฟังสักท่อนสิฮะ
2: ความรู้สึกมันก็แย่อยู่แล้วไงนี่คือวันนึงที่ผมติดคุกแล้วรู้สึกแย่มากคือนั้นแดงเดือดเช้าลงมาเช็คผลกันเดินลงมาได้แดงเดือดเป็นไงวะแดงเดือดเป็นไงวะ7-0ที่อะไรแดงพ่องเลยทำที่7-0แดงเดือดบ้านพ่องจริงที่ที่อะไรสักที่ดีมั่วนี่ที่7-0ใช่ไหม7-0นะ7-0จริงนี่ว่าเดินหลบเลี่ยงเดินไปหาเพื่อนเพื่อนเป็นขาใหญ
3: ่
2: มดเอกบางแค
3: มดเอกบางแค
2: แดงเดือดน้องแม่งโดน7-0จริงวะจริงวะที่อะไรคนติดตายเขาอ่ะแล้วเด็กแม่งก็ล้อทุกวันบอบช้ำ7-0คนนั้นแล้วไป7-0ในคุกด้วยอ่ะหนีไม่ออกแม่งล้ออ่ะแล้วผมก็มีวิธีแก้จากโดนล้อมาเราอาศัยความเป็นขาใหญ่ของเพื่อนเด็กผมก็ใส่ชุดผมเดินแกะเสื้อออกมาใส่เดินโยกกันหมดแล้วหมันไส้บอกเด็กแม่งใส่เสื้อผมแม่งเดินผ่านเลยเอาไงมันดีเอ็กเรียกแม่งไอ้เนี่ยนี่มันเด็กเรียกนี่เขาเรียกผมทำไมพี่มึงก็ไปคุยเองมึงไปทำอะไรไว้อ่ะก็เดินไปเรียกมีอะไรครับนี่มีอะไรมึงใส่เสื้ออะไรมึงใส่ได้ไม่มีใครห้ามแต่อย่าใส่เหมือนมันวิ่งไปเปลี่ยนชุด
0: สงสารเลยนะอันนี้คือ7-0ศึกแดงเดือดนะฮะนะฮะเอิญวัดใหญ่เลยมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามาเปิดพี่ใหม่ดีกว่าพี่ใหม่โดนล้อหยุดได้ไหมดีใจครับหยุดได้ไหมหยุด7-0ได้ไหมไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วนะฮะสวัสดีพี่กะละปังหาด้วยกันละกันครับขอเพลงกุญแจที่หายไปของปาล์มมี่ครับประแจที่หายไปนะฮะพี่สนตอนนี้กำลังชง S99 เดี๋ยวมาชงให้ฟังสวัสดีน้ำเด็ดอุดมด้วยกันละกันฮะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหยุดได้ไหมครับงานจากเล้าลมนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันเดี๋ยวเราจะฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับเนาะชวนคุยข่าวกันไปเรื่อยๆกันละกันนะกับวันสบายๆกันนี้เลยนะครับอัปเดตข่าวเมื่อกี้นะฮะที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับกรณีของการค้นหาศพนะฮะที่รัสเซียนะฮะศพน้องรัสเซียออยลี่กำลังดูไลฟ์สดอยู่นะฮะว่าเจอศพแล้ว2ศพนะฮะอยู่ในหลุมเดียวกันเลยนะฮะโอ้โหดร้ายมากนะครับเหลืออีก3ศพครับพ่อแม่ลูกว่ะเขาว่ากันว่าตรงนั้นมีการฝังศพไว้หลายศพมากเลยเดี๋ยวออยลี่ก็แจ้งมากันแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้เอามาเล่าให้ฟังเนาะนะออยลี่กำลังดูไลฟ์สดอยู่นะฮะกำลังดูน่ากลัวมากเลยนะฮะของไทยรัฐ

ที่เขากำลังถ่ายแล้วสดอยู่นะฮะเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเนาะเรื่องข่าวนี้นะฮะเราจะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆคืนนี้นะฮะมาพี่สนวันนี้จะครับกันขอหนึ่งแก้วแล้วกันให้น้องนงหงร่อนแล้วก็ทีมงาน BP Radio ได้ฟังกันคืนนี้มาครับมาละนี่เติมนี่นะเติม S99 และโซดาครับมา

นี่เป็นไงล่ะฮะชุ่มฉ่ำคอไหมฉ่ำคอเหลือเกินนะเดี๋ยวให้ฟังเพลง AI ดีกว่าได้ดื่มเครื่องดื่มฉ่ำๆแล้วนะทายหนุ่มเนาะได้ดื่มได้เครื่องดื่มแล้วต้องฟัง AI กันสัก2เพลงเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงมุมเดิมในเวอร์ชันผู้หญิงร้องแล้วก็ฝากเพลงถึงเธอในเวอร์ชัน AI เสียงหวานๆนะฮะคำเดียวจากแดปเตอร์นะครับแอบเงาจากเสนาหอยนะครับ18ฝน18หนาวด้วยหลายๆเพลงของพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยครับเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังกันคืนนี้นะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะมุมเดิมนะครับมีเพลงหวานๆเพลงนึงครับของ AI ผู้หญิงร้องชื่อเพลงว่าฝากเพลงถึงเธอ AI เสียงเป็นหวานๆนะครับเนาะเย็นๆเลยนะฮะมาปริมมี่นะครับมาแล้วนะครับอ่านชื่อเพลงนะว่ามีเพลงอะไรกันบ้างที่คุณฟังส่งไว้ในคืนนี้นะครับให้ฟังเพลงฝากถึงหนึ่งเธอ AI ผู้หญิงร้องแล้วก็ต่อด้วยแอบเหงาเสนาหอยนะครับคำเดียวจากแรปเตอร์ร้อยเหตุผลนะครับจากสเตอร์ด้วย18ฝน18หนาวด้วยมีของพี่แจ๊ดนทุพลด้วยที่สุดของหัวใจมีเพลงสากล2เพลงของไซริโมจิด้วยที่ฝากมานะครับ

วานไหมล่ะหวานหวานเพลงนี้นะหวานชื่นหัวใจเหลือเกินนะฮะนะครับน้ำส่งข่าวมาให้ดูใช่ฮะข่าวนี่แหละที่น้ำส่งมานี่แหละนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวนั้นเราฟังเพลงก่อนเนาะนะครับมาต่อกับเพลงนี้ดีกว่าหวานหวานนะไป

ฟังเพลงกันช่วงนี้กันละกันนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันกันเนาะวันนี้เข้ามากันหลายเพลงทั้งเก่าทั้งใหม่นะฮะจะให้ฟังแรปเตอร์ดีกว่าเดี๋ยวฟังสเตอร์เดี๋ยวฟังเสือธนพลมีพี่แจ้ด้วยเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะนะครับออยลี่ลุงไปคุยแล้วปริมมี่ออยลี่หนุ่มหนิงมา

นี่เลยนะฮะเพลงที่มีชื่อว่าร้อยเหตุผลวันนี้เปิดเพลงแบบต่อเนื่องเลยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะกับเพลงพอที่ฝากมาจากพี่เอ็มอรัญวาสีนะฮะเห็นพี่เอ็มอรัญวาสีมาต้องนึกถึงเรื่องหลอนๆนะฮะสองคำ7-0 7-0คำเดียวพี่ไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่สองคำฮะ18 ฝน 18 น้ำมันร้าวในใจเส้นดีครับคุณผู้ฟังมาเดี๋ยวจะให้ฟังพี่แจ้หนึ่งเพลงนะครับ

0: นี้เลยนะฮะนี่คือเพลง18ฝน18หนาวมันร้าวในใจสิ้นดีนะครับฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับสวัสดีพี่วัดสายลมด้วยนะฮะโอ้หายหน้าไปนานมากแต่ฟังอยู่ใช่ไหมพี่แอบฟังอยู่ตลอดนะฮะขอเพลงเกินห้ามใจของไฮร็อกด้วยนะครับก็ฮอจอเกินห้ามใจนะจ๊ะมาส่งเพลงเข้ามาด้วยกันตรงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนตรงนี้เลยนะฮะมาวันนี้มีเรื่องหลอนจะเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังเคยฝันเรื่องแปลกไหมนะฮะเมื่อกี้มีพี่ใหม่บอกว่าดีเจครับเมื่อกี้ฝันเรื่องฝันร้ายใช่ไหมฮะฝันดีหรือฝันร้ายนะฮะเดี๋ยวมีคนเขาแชร์เรื่องราวลงในTikTokเรื่องหนึ่งนะฮะว่าเขาไปหลับที่กาญจนบุรีไปหลับนี่หมายถึงว่าเป็นคนขับรถนะฮะแล้วก็ไปเผลอหลับที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วก็ฝันร้ายนะแต่ว่าความฝันนั้นเกือบจะเป็นจริงนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนฝันแบบเดียวกันด้วยมีคนฝันแบบเดียวกันด้วยนะฮะนะ3คนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องหลอนๆนะเออนะครับนะครับอ่ะมาแล้วสายหน้าไม้ตอนนี้ยังค้างเพลงเดี๋ยวจะให้ฟังพี่แจ้นทุกคนนะฮะไซยูรี่โมจิอยู่ไหมฮะถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มา1ครั้งเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังไซยูรี่โมจิอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ขอเพลงสากลเข้ามานะฮะมาละสายจากต่างประเทศมาละนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าดีเจวิน
0: สวัสดีเจ้าขอเพลงอะไรเหรอ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ขอเพลงเรือลำน้อยคนของพี่ตูนอะ
0: เรือเล็กเขาออกจากฝั่งหรือเปล่า
1: เจ้าแม่
0: ที่มันแบบล็อกขนาด
1: เจ้าดีเจวันนี้วันเจอลูกสาวไว้พร้อมให้ลูกสาวนั่นนะเจ
0: ้
1: า
0: ได้เลยเดี๋ยวแอบไปบันเดียให้นอแอบกี่ขวบแล้วกี่ขวบแล้วจ้า
1: 17แล้วเจ้า
0: โอ้17ขวบใหญ่ละ
1: ก็ม.5แล้ว
0: ม.5แล้วโรงเรียนไหนฮะ
1: อยู่โรงเรียนธรรมศาสตร์เจ้า
0: ธรรมศาสตร์มีไหนอ่ะไม่อายกะ
1: กรุงเทพอ่ะ
0: โอ้พยัญชนะไกลกะไปอยู่ไกลเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าไม่ใช่เขาอยู่แต่เขาอยู่กรุงเทพเจ้า
0: อ๋อเลยส่งไปเรียนปุ้นเนาะนะฮะได้เลยเจ้าเดี๋ยวเปิดให้ฟังเน
1: า
0: ะคนไม่
1: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: เดี๋ยวอยู่ไม่อายอยู่บ้านอะไรครับบ้านตัวเองอ่ะ
1: อยู่ตาตอนเจ้า
0: ท่าตอนเลยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าอยู่ตาตอน
0: โอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: เจ้าสวัสดีเจ้านะหนูว่าคนบ้านไหนคนท่าตอนไม่อายนะฮะท่าตอนแต่ว่าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ท่าตอนนะจ๊ะนะฮะอยู่นู่นอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับไปทำงานเซาะสตางค์อยู่ไปหาเงินอยู่นะครับไปหาเงินอยู่พี่บ้านอยู่แม่อยู่ท่าตอนไม่อายแต่ว่าตัวเองตัวของพี่คนนี้สาวคนนี้เธออยู่นู่นนะอยู่ไต้หวันโทรทางไกลมาเลยนะฮะเพราะเบอร์มันขึ้นมาเหมือนกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฮะบวก6 6 8 7 2 3 4 5โอ้ยาวมากเลยนะฮะนะครับแต่ว่าลูกไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะจ๊ะนะฮะเขตติดต่อเชียงรายนะจ๊ะนะฮะเรือเล็กเขาออกจากฝั่งนะเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไหมแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับลูกสาววัย17และวัยรุ่นเจนซีแล้วนะฮะขอให้มีความสุขมากๆนะครับนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าโตมานะม.5เนาะโตมาได้เขาเรียกไงดีนะฮะได้งานที่ดีทำนะเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับที่โดยเฉพาะพ่อแม่ที่อุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจในการหาสตางค์ส่งลูกเรียนขอให้มีความสุขมากๆสำหรับสาวคนนี้สำหรับลูกสาวของเธอคน

วดีเจครับโตมาเป็นเด็กดีไม่ต้องเป็นดีเจแบบดีเจวินนะฮะเดี๋ยวอันนี้คือยังไงกะจะบลัฟเหรอฮะก็ลืมถามนะว่าชื่ออะไรเนาะตัวเองชื่ออะไรเมื่อกี้โทรศัพท์มาลืมถามชื่อเจ้าอ่ะพี่นวดีเจปากร้ายมากนะฮะปากร้ายก็ประโยชน์ตอแหลพี่ตอแหลแบบทนายหนุ่มไม่ได้นะฮะเดี๋ยวสักครู่ก่อนจะฟังเพลงเรือนเล็กเราออกจากฝั่งเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงสากล2เพลงได้ไหมขอเปิดเพลงสากล2เพลงนะจ๊ะนะพอดีว่าไซลิโมจิเขารอฟังตั้งแต่ช่วง2ทุ่มตั้งแต่4ทุ่มกี่ละโตมาขอให้เป็นเจ้าคนนายคนผู้บ่าวที่ดิวบอกไว้นะฮะขอให้เป็นนายคนโตมาขอให้มีตังค์ใช้นะจ๊ะถ้าทายชาบูหม้ออะไรกันว่าหิวข้าวจังเลยหิวข้าวก็กินข้าวสิครับคลายมืออุดปากไว้จ้าอุ้ยแรงมากดีเจมิ้นมาแล้วมิ้นหม้อชาบูมาแล้วนะฮะ

0: งสากลนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะมิ้นบอกว่าดีเจขาไปไหนก็หนีไม่พ้นเพลงนี้จริงๆนะเพราะว่ามิ้นนี่เขาอยู่ที่เกาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะบอกว่าโอ้โหที่นั่นก็เปิดกันฉ่ำทีเดียวนะฮะเปิดกันทุกบ้านเปิดที่ทุกช่องวิทยุที่ร้านไหนก็เปิดกันเพลงนี้นะฮะมาไทยก็ได้ยินอยู่แต่เพลงก็ดีจริงนะเพลงก็ดีจริงนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังได้กันละกันสำหรับเพลงนี้นะจ๊ะอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศทักทายกันได้นะครับจะได้ไม่เหงากันเนาะนะฮะชวนคุยกันไปให้ดีเจชวนแกงไปขออีกหนึ่งเพลงได้ไหมสากลเดี๋ยวมีบุษบาตากลมมีดึงและคุณเล็กออกจากฝั่งด้วยเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องหลอนด้วยที่เตรียมเอาไว้ในค่ำคืนนี้ว่าเป็นเรื่องราวอะไรบ้างมาขออีกหนึ่งเพลงสากลมารอตั้งแต่เมื่อกี้เลยยังไม่ได้เปิดเลยนะฮะผู้บ่าวคิดได้ว่าชอบเพลงสากลยายออยรีบบอกว่าฟังแล้วหัวจะปวดนะฮะนี่ตาทีรู้ไหมยายออยคนเดิมกลับมานะคนที่แวดคนเดิมกลับมาแล้วนะฮะช่วงนี้เริ่มร่างเดิมเริ่มกลับมาประทับองค์แล้วนะฮะเจ้าแม่คนเดิมนะที่เราแรกเหมือนจะเรียบร้อยได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะตะบะแตกตรงนี้นะฮะเริ่มกลับมาแวดอีกรอบแล้วนะฮะหลังไม้นะฮะนะครับมาขอหนึ่งเพลงนะจ๊ะสากลอีกหนึ่งเพลงมาที่ฝากไว้ฮะวันนี้มีคนฝากเพลงไหมถ้าทุ่ม22นาทีนะครับมีพี่แจ้ตุนพลด้วยยังไม่ได้เปิดเลยสักครู่กับสักครู่มาสากลอีกหนึ่งเพลงวันมีสายเข้ามาเนี่ยขอรับสายก่อนได้ปะเหมือนต้องการจะออกหน้าไมค์อ่ะเอามาขอหน้าไมค์ก่อนมาหน้าไมค์กันก่อนนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมใครเอ่ย
1: วิทูลครับ
0: พี่วิทูลอยู่จังหวัดไหน
1: เชียงใหม่ครับ
0: อยู่เชียงใหม่เอ๊ะเราเคยคุยกันไหมยัง
1: ใช่ครับ
0: เคยคุยอะไรนะ
1: ลายมันหายครับ
0: หรอพี่วิทูลก่อนดิเจขอนึกก่อนนานแล้วยังที่ทักทายคุยกัน
1: นานแล้ว
0: จริงหรอตั้งแต่สมัยไหนตอนนั้นขอเพลงอะไรนานยัง
1: สมัย6เดือนแล้วมั้งครับ
0: ปะโทก็ไม่นานนะ6เดือนที่แล้วอยู่ตรงไหนของเชียงใหม่อำเภออะไรครับในเมืองหรือที่ไหน
1: หน้าสันดอกคร
0: ับอ๋อจำได้ละแล้วลายพี่หายไปไหน
1: ไม่รู้หนาไปเอง
0: เนี่ยดีเจว่าจะหมายว่าจะไปอีล่าเลืองปอยเนี่ยแอดใหม่ได้ไหมแอดใหม่ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: พี่พิมพ์ค้นหานี่สิ ID FM 975นะ
1: FM
0: 975
1: 975
0: ลองเสิร์ชดิลองค้นหา ID นี่สิมันขึ้นมาป่ะ
1: FM 975
0: ลองเสิร์ชดิแล้วอยู่กับใครตัวนี้นะ
1: อ๋อท่านอยู่กับแมวครับที่บ้าน
0: เดี๋ยวแมวพูดได้ด้วยนะเมื่อกี้นะแมวพูดได้ด้วยวะ
1: แมวสวยด้วยครับ
0: เออแมวหน้าตาดีนะฮะนะฮะลองแอดเจอไหมครับ FM 975เสิร์ช
1: เดี๋ยวครับ
0: ให้เวลาเสิร์ชก่อนก็ได้มาจะขอเพลงอะไรครับ
1: อยากได้อยากฟังเป็นพิเศษครับ
0: เพลงไหนอย่าบอกแล้ว
1: เราและนายได้ไหมครับ
0: ได้เราและนายเดี๋ยวเปิดให้นะฮะ
1: ครับ
0: จัดให้ฟ
1: ังหายไปเลยถึงไม่รู้ติดต่อยังไงก็เลย
0: โทรเลยแล้วกันเนาะ
1: ได้ครับ
0: เปิดให้ฟังเนาะนะครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับไอวิทูลใจพรมนะฮะหน้าสนดอกหน้าโรงพยาบาลสนดอกนะฮะทักทายเข้ามานะครับโรงพยาบาลเซฮายกันช่วงนี้นะครับ กับเพลงที่อยากฟังกันมาเพลงต่อไปนี่เป็นเพลง Line DFM 975นะพี่วิทูลตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5เจอไหมครับเจอไม่เจอบอกด้วยนะฮะมาต่อไปเป็นเพลงญี่ปุ่นครับชื่อเพลงว่าอ่านว่าอะไรอะทรอนเหรอฮะทรอนเวอร์เรนด้านะครับเพลงนี้ครับมาขอสักกว่าอีกหนึ่งเพลงกันละกันช่วงนี้นะครับ

จริงๆเพลงนี้เนี่ยจริงๆเพลงนี้ดนตรีดีนะฮะดนตรีดีแต่ว่าเสียงร้องฟังไม่รู้เรื่องนะฮะภาษาญี่ปุ่นนะจ๊ะค่านิยมของการร้องเพลงในปัจจุบันเนี่ยคุณรู้บ้างครับคือการร้องเพลงให้ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนเด็กเจนซีร้องเพลงอะร้องไงก็ได้ขอให้มันฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคุณฟังว่าป่ะร้องยังไงก็ได้ร้องคือไม่ต้องให้คนฟังเข้าใจว่าต้องการสื่ออะไรนี่ดีเจวินได้มีการอย่างอาทิตย์ก่อนไงที่ดีเจได้คือเด็กเจนซีเดี๋ยวว่าเด็กปัจจุบันทุกฝั่งไม่ว่าจะเป็นของไทยเองก็ดีนะฮะหรือว่าของต่างชาติก็ดีนะฮะการร้องเพลงจะเน้นให้ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะหรือว่าทำเสียงที่มันแปลกๆนะวันอย่างวันก่อนที่ดีเจวินแกงนักร้องเจนซีเป็นไงฮะเพลงอะไรนะวันก่อนอ่ะมาคุงที่ดีเจวินแกงไงเพลงอะไรนะฮะเดี๋ยวดีเจเขาดูนะฮะคือค่านิยมของเด็กเจนซีปัจจุบันคือต้องร้องให้แตกต่างกับเจนวายตัวทีตาทีคือร้องไงได้ห้ามให้มันเป็นเจนวายห้ามเป็นยุค90ร้องไงก็ได้นะฮะให้ห้ามเหมือนแบบเดิมนะฮะเหมือนวงไวท์แฮคคาร์ดวันก่อนที่เจวินแกงเป็นไงเพลงเนี้ย

0: ร้องนี้ก็ได้ห้ามให้มันเหมือนเจนวายร้อง
1: แต่ละครั้งผ่านมาพักชา
0: ใช่ไหมที่ดีจะแกงไปบนก่อนเนี่ยร้องได้ก็ได้ห้ามให้มันเหมือนเจนวายห้ามให้เหมือนแบบสมัยก่อนยุค90น่ะคือถ้าใครยิ่งร้องแปลกไปจากเจน90คือคุณจะเท่คุณจะเจ๋งเรื่องจริงมันเป็นแค่ยงกระดิเจนซีนะที่เจ๊เคยถามจากเจนซีเขาบอกว่าถ้ายิ่งร้องชัดเท่าไหร่ยิ่งไม่เพราะยิ่งร้องชัดเหมือนเสกโลโซยิ่งร้องชัดเหมือนลาบานูนยิ่งร้องชัดเหมือนวงโบโดการเขายิ่งไม่ฟังว่ามันธรรมดาเกินไปมันไม่ชัดมันไม่เพราะต้องทำเสียงแบบนี้นะ

0: แต่หนูว่ารับไม่ได้กับเสียงนี้เสียงดีเจหรือเสียงน้องคนนี้ฮะเสียงดีเจหรือเสียงน้องคนนี
1: ้ค่ะได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ
0: อะไรร้องเพลงเนี่ยนะกับเหมือนโฟอีฟอะติดเธอไม่ไว้ติดฝนอะต้องทำเสียงมันแปลกๆฮะคือเจนซีมันต้องทำเสียงมันแปลกๆคือถ้าร้องชัดๆแบบแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจมันจำไม่ได้เลยเสียงพี่วินกับเสียงนักร้องเหมือนแม่มดเลยค่ะของร้อนบอกเอาไว้นะฮะอ๋อพี่หนูว่าเสียงนักร้องใช่ไหม

0: แล้วแบบพวกเด็กเจนซีอยู่ใน YouTube มันก็จะไปอวยกันนะเสียงเพราะมากเลยค่ะคือดีมากไงฮะไม่เคยฟังใครเสียงดีขนาดนี้มาก่อนเลยไงฮะคือดีอะแกมันจึ้งมากเลยคือไอ้คือเราจะรู้นะว่าเจนซีถ้ามันคอฟเวอร์มันถ้ามันคอมเมนต์มันจะประมาณเนี้ยเข้าใจปะเวลาคอมเมนต์มันจะไม่ใช้คำศัพท์หรือว่าวิธีการพูดเหมือนเด็กเจนวายถ้าเด็กเจนวายคือเสียงเพราะดีนะครับเนี่ยเสียงใช้ได้เลยนะคะอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าคือเจนซีคอมเมนต์มันจะแบบคือดีอะแกอย่างเงี้ยมันจึ้งเวอร์เนี่ยคือเขาจะใช้ศัพท์แบบนี้คือมันรู้ว่าเออไอคนฟังมันก็เป็นเจนซีเหมือนกันคือไอคนร้องก็ต้องการสื่อให้เจนซีฟังเหมือนกันมันก็เลยเข้ากันได้ไงฮะมันก็เลยรับลูกต่อได้กันได้เออและทุกเพลงของวง The White High Cut คือร้องแบบนี้หมดเลยทุกเพลงที่ The White High Cut ร้องคือเสียงแบบนี้ทุกเพลงเลยเดี๋ยวจะไปดูอัลบั้มของเขานะเนี่ยเนี่ยทุกเพลงร้องแบบนี้หมดเลย
1: ต้องเสียน้ำตาอีกเลย
0: ทุกเพลงนะฮะไปเต้นดีกว่าบทสบาดีกว่านะขอบคุณพี่กิ่งพี่แก้วคำด้วยฝากดูเดือดให้ดีเจวินด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่เอขอบคุณมากสำหรับการโดเนทด้วยนะครับเออจริงๆแต่ตาทีบอกถูกนะฮะลองบอกให้พอกสิรถทัวร์มาเลยเจนซีข้อเสียงคือเขาชอบเอารถทัวร์ไปลงชาวบ้านคุณฟังฮะพลังในโซเชียลเขาจะแรงมากนะฮะถ้าคุณไปคอมเมนต์อะไรที่แบบแนวลบนะคุณจะโดนด่าชุดใหญ่เลยเหมือนคอมไปคนไปคอมเมนต์ลิซ่าแบ็คพิงว่าเลยนะว่าขาดำอะฮะน้องลิซ่าช่วงนี้เหมือนโดนแดดบ่อยหรือเปล่าคะรู้สึกว่าขาลุกค้ำๆหน่อยคุณฟังมันเอาทัวร์มันลงนะฮะมึงเป็นใครนะไอ้เหี้ยสัตว์นะฮะว่าเขาดูตัวเองหรือยังกูโดนด่าว่าเป็นชุดใหญ่เลยนะฮะคือถ้าเราไปคอมเมนต์โฟอีฟไปคอมเมนต์ดิซ่าแบ็คพริ้งไปคอมเมนต์แบบศิลปินของเขาที่เขาชอบเนี่ยเขาจะด่าเป็นชุดใหญ่เลยอย่างเช่นเนี่ย อันนี้คือพลังของเจนซีพลังในด้านลบด้วยนะเออแล้วเขาเข้าใจว่าเขาทำดีทำถูกด้วยนะฮะ V05 ว่าสิ่งดีเจกระแดมากครับกระแดเหมือนนักร้องเขาไงแล้วเป็นนักร้องแกรมมี่ด้วยนะจะบอกให้ฟังเมื่อกี้

พลงนี้พี่ดื้อว่ะเพลงนี้พี่ใส่วัดฝายกับสาวดื้อเลยก็แล้วกันนะจ๊ะสำหรับเพลงบุษบาตากรบอกว่าถนอมเนื้อถนอมตัวเอาไว้รอพี่เสกนะคะนี่อันนี้พี่เสกเขาทักมาหลังไมค์เมื่อกี้นะฮะน้องดื้อถนอมเนื้อถนอมตัวเอาไว้อย่าซิ่งกระบะให้มากนักไว้รอเจอพี่เสกเร็วๆนี้อย่าหลับอย่าเพิ่งหลับสิดื้อทำไมรีบหลับอ่ะรีบหลับทำไมก่อนมาเรือเล็กครับเรือเล็กเดี๋ยวมีไหนๆก็ไม่รักนะฮะพี่แจ้ด้วยที่สุดของหัวใจแล้วก็เกินห้ามใจมิกกี้มีใครขอปุ่มปิมป่ะปุ่มปิมขอเพลงหายไปทั้งที่ยังรักยังอยู่บ้างปุ่มอ่ะนะครับเดี๋ยวขอเปิดสักเพลงเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีให้ฟังนะฮะประสบการณ์หลอนของหนุ่มคนหนึ่งเขาไปเที่ยวกาญจนบุรีเขาแชร์ลงในโซเชียลนะครับเนาะนะครับโอ้เราด้วยนายด้วยนะฮะอย่าเพิ่งหลับนะครับพี่วิทูลห้ามหลับเด็ดขาดเลยนะฮะ

เรือเล็กครับเรือเล็กครับที่ฝากมาเมื่อกี้จากสาธาตอนอินไต้หวันนะฮะพี่หนุ่มจะเพิ่งรีบหลับทำไมจะไม่เที่ยงคืนเลยเดี๋ยวขอสองเพลงฟังสบายขอหนึ่งเพลงมาเอาสองเพลงก่อนไหนๆก็ไม่รักก็เล่าเราได้นายเลยจะเล่าเรื่องผีให้ฟังอย่าเพิ่งรีบหลับยังไม่เที่ยงคืนเลยพรุ่งนี้ตื่นสายได้ไม่ต้องรีบหลับเลยจะเล่าเรื่องผีกาญจนบุรีให้ฟัง

ชื่อเพลงว่าไหนก็ไม่รักครับเพลงจาก The Mask ที่ขอไว้จากพี่กิ่งพีริตแก้วคำด้วยนะครับนะฮะแอมมาขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาแล้วลุงหล่อให้ฟังคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องราวของวิญญาณเหล่าบรรพบุรุษไหมฮะที่เป็นพวกสนามรบอะไรเงี้ยเชื่อปะโดยเฉพาะเมืองกาญจนบุรีนะฮะมาขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าแล้วทิ้งไว้นานแล้วนะครับเราและนายครับเสกโลโซ

ือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปนะจ๊ะนี่คือโลโซนะครับที่หยิบให้ฟังแล้วกันวันนี้มีคนแชร์คลิปพิเศษรายการสรยุทธ์ฉ่ำๆเลยทีเดียวนะฮะที่ไปร้องเพลงเลยนะเพลงอะไรนะที่วันนี้เสกโลโซเขามีการร้องอ่ะก็เหมือนกับเขาเรียกว่าแซวการเมืองนะฮะเอาว่าเมื่อไหร่พี่หนูเขาจะปรับครม.สักทีอะไรใช่ไหมฮะเออต่างๆนานานะครับพิเศษนี่ก็ขอการเมืองเหมือนกันนะฮะวันนี้ไปออกรายการสรยุทธ์ไงก็เลยแซวจะปรับใครเข้าดีจะปรับพี่ธรรมนัสเข้าหรือเปล่าหรือจะปรับเอาพักส้มเข้าไหมเนี่ยก็แซวไงนะฮะนะครับมาดูเรื่องราวหลอนๆดีกว่าทักทายบีการูนเลยกันนะฮะยายน้ำยังไม่ได้ฟังเพลงยายน้ำเพิ่งสะดุ้งตื่นใช่ไหมยายน้ำพี่ชมบอกว่าดีเจครับพี่เวนครับไปต่อไม่ไหวคือที่นอนในเมืองแม่ห้องแม่สอดครับดีเจโอเคพี่นอนเถอะพักดีกว่านะพักผ่อนดีกว่านะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลากยาวเกินไปเพราะขับรถมาตั้งแต่ระยองแล้วในลากยาวนอนดีกว่าพี่เที่ยงคืนพอดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สว่างค่อยเดินทางต่อจะได้เซฟตัวเองด้วยเซฟร่างกายแล้วก็จะได้ตื่นมาสดชื่นสุดยอดนะขับรถไกลมากเลยพี่จุ๋มเออไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะฮะรถเก่งด้วยนะมาฟังเรื่องหลอนๆดีกว่าในค่ำคืนนี้นะฮะตาทีบอกพี่เสกจะเป็นนายกจำคำผมไว้นะคุณผู้ฟังครับมาเข้าเรื่องหลอนดีกว่าเมื่อกี้ได้จะเกริ่นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นเมืองกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีได้ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งนะครับที่มีเรื่องหลอนในโซเชียลเยอะมากๆเลยเวลาเราเปิดไปในช่องต่างๆนะฮะในโซเชียลในออนไลน์ในรายการผีต่างๆเขาจะเล่าว่าเออเนี่ยเจอเหตุการณ์ประหลาดต่างๆมากมายนะครับอีกหนึ่งเรื่องประหลาดไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่คิดไปเองหรือว่าเรื่องจริงนะฮะนะครับเดี๋ยวขอซาวด์หลอนๆก่อนจะได้เข้าเรื่องกันมาขอดนตรีซาวด์หลอนๆก่อนนะครับเข้าสู่โหมดเรื่องหลอนกันดีกว่าคืนนี้ครับหนุ่มคนหนึ่งครับแชร์ประสบการณ์เรื่องหลอนเจอเรื่องราวหลอนในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีครับบอกว่าเพลิงยิบหลับไปแป๊บเดียวโหสะดุ้งตื่นกับตกใจสะดุ้งโยงทีเดียวนะฮะนะครับในโซเชียลมีการแชร์คลิปของชายคนหนึ่งครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์ลงในโซเชียลบอกว่าในช่วงเวลาที่นอนไปตอนเที่ยงคืนสะดุ้งตื่นสะดุ้งโยงเลยหลับไปแค่2ชั่วโมงนะประมาณตี2กว่ารีบตื่นมาล้างหน้าอย่างไวทีเดียวนะเขาบอกว่าหลังจากโพสต์ออกไปเขาบอกว่าไม่ใช่พี่คนเดียวที่เจอแบบนี้ทุกคนเจอลักษณะเดียวกันนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดที่พื้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับที่เมืองกาญครับก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์ M81 นะครับชายคนนี้จอดรถอยู่ใต้ต้นไม้ในปั๊มที่เงียบสงัดในช่วงเวลากลางคืนที่ไม่มีคนผู้คนพลุกพล่านนะครับแล้วก็นอนพักไปประมาณชั่วโมงกว่าๆเกือบ2ชั่วโมงเขาบอกว่าขับรถมาทางไกลมากเลยครับดีเจอันนี้หมายถึงว่าพี่จุ๋มนะขับรถมาทางไกลมากเลยทุกท่านก็เลยจอดแวะนอนพักสักหน่อยดีกว่านะฮะปรากฏที่ว่าเมื่อกำลังเอนกายนอนอยู่นะครับในรถส่วนตัวรถยนต์นะฮะนอนไปประมาณสักชั่วโมงกว่าระหว่างนั้นเกิดฝันฮะเกิดฝันเรื่องหลอนขึ้นมาปรากฏว่าในฝันเนี่ยฝันว่าตัวเองกำลังนอนอยู่นอนในรถตัวเองแหละนี่ฝันว่ามันอยู่ดีมาคนมีคนมาเคาะจกก๊อกก๊อกก๊อกพี่ตื่นก๊อกก๊อกก๊อกตื่นนะฮะเออเนี่ยเดี๋ยวจะจ้างไปส่งปลายทางเนี่ยคิดเท่าไหร่หรอ800กว่าบาทไปป่ะเดี๋ยวไปเดินทางไปมุ่งหน้าปลายทางพี่บอกหึนะเท่าไหร่นะที่ไหนนะ860หรือ880นี่แหละในฝันมีคนที่มาบอกไม่รู้เป็นผีหรือเป็นคนนะมาบอกในฝันนะว่า860บาทหรือว่า880บาทนะไม่รู้มาให้หวยหรือเปล่านะฮะนะฮะเห็นมียืนอยู่2คนข้างนอกอ๋อโอเคมาขึ้นรถมาสิพี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เปิดประตูพอเขาเปิดประตูมาปุ๊บนะผมว่าเออรถคันเล็กนะค่อยๆขึ้นแล้วกันนะรถคันแค่นี้เองนะพอเปิดประตูมาปุ๊บนะปรากฏว่าไม่รู้นะครับมีใครมาจากไหนนะวิ่งเข้ารถมาปุ๊บๆๆนะวิ่งเข้ารถมาเต็มทีเลยนะฮะวิ่งเข้ามาเต็มรถทีเดียวไม่รู้มาจากไหนนะฮะกรูนขึ้นมานับได้ว่ามี8คนแล้วแต่ละคนคือทรงน่ากลัวมากๆเลยเหมือนคนโบราณนะฮะตัวสูงๆใหญ่ๆดำๆหน้าตาน่ากลัวมากเป็นปั๊มน้ำมันก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์ใหม่เขาตกใจว่าเฮ้ยขึ้นมาเยอะจังเลยรับแค่2คนนะฮะแต่ทุกคนที่ขึ้นมารถคือจ้องเขาจ้องแบบจ้องเลยฮะชายร่างใหญ่เขาสะดุ้งตื่นโยงเลยนะฮะตกใจเฮ้ยกระหันหลังไปมองเรียกว่าข้างหลังนะฮะเบาะหลังบอกข้างเฮ้ยมีใครอยู่เปล่านะฮะตกใจขนลุกเลยทีนะฮะลุกสู้เลยทีเดียวนะก็เลยรีบวิ่งออกมาที่ห้องน้ำนะห้องน้ำไฟมันเปิดอย่างเงี้ยวิ่งมาล้างหน้าล้างตาต่างๆนะฮะแล้วก็หยิบโซเชียลมาแล้วก็โพสต์คลิปตัวเองลงไปในโซเชียลหลังจากที่มีการโพสต์ขึ้นไปเหมือนจะเป็นเรื่องฝันธรรมดาเหมือนพี่ใหม่ฝันเมื่อกี้ฮะว่าฝันว่ามีคนมาเจอมีอะไรต่างๆในฝันมันเหมือนจริงมากเลยฮะเพราะเหตุการณ์มันคือที่เดียวกันนะฮะเวลานั้นเลยแล้วก็มาเคาะกระจกมาส่องหน้ากระจกเลยหลังจากโพสต์ออกไปแป๊บเดียวนะฮะ
ก็มีคนในโซเชียลนะฮะเข้ามาเม้นบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ใช่คนแรกนะที่ฝันแบบนี้นะฮะคนก่อนหน้านะฮะนะครับก็เคยฝันเหมือนกันฝันว่ามีคนมาขอกลับบ้านไปส่งกลับบ้านหน่อยส่งกลับบ้านหน่อยนะฮะอันนั้นวิ่งมาขึ้นรถเหมือนกันนะนั่งด้านหน้า3คนเป็นผู้หญิง1ผู้ชาย3นั่งด้านหลังอีก5คนเป็นผู้ชาย5คนวิ่งขึ้นรถมาเขาบอกว่าคนที่ฝันจะเป็นคนต่างพื้นที่นะเมื่อทุกๆคนที่เป็นคนต่างพื้นที่ป้ายทะเบียนต่างพื้นที่ต่างถิ่นกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าไปจอดที่ปั๊มนี่เมื่อไหร่จะฝันแบบนี้ตลอดเลยอันนี้เป็นกรณีแรกนะนะอันนี้คือวิ่งขึ้นมานั่งรถเหมือนกันอันนี้คนๆอีกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะเขาบอกว่าเข้ามาพูดจาว่ามาส่งกลับบ้านหน่อยบอกว่าประมาณนั้นเนี่ยใจวิวเลยนะฮะต่อมาคนในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยพี่เป็นคนเมืองการครับที่ตั้งของปั๊มเนี่ยเขาเล่ากันว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าทุ่งสมอครับทุ่งสมอนะฮะแล้วก็มีบ้านหนองขาวนะฮะบริเวณแถวนั้นเนี่ยฮะระหว่างบ้านทุ่งสมอแล้วก็บ้านหนองขาวเนี่ยก็จะเป็นบ้านตอนเจดีซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางนะครับในอดีตคือปั๊มเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางในอดีตบริเวณนั้นเนี่ยเคยเป็นสถานที่ออกรบในสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาของพม่าซึ่งณตอนนั้นเนี่ยในการทำสงครามยุทธหัตถีทหารในกรุงในสมัยกรุงศรีอยุธยากับทหารพม่าจะรบกันตรงนั้นเลยที่ปั๊มนั้นอยู่เลยนะฮะมีอดีตมีเขาเรียกว่ามีเรื่องเล่าแล้วก็มีสตอรี่มันเป็นพื้นที่บริเวณกว้างมากพี่ถึงจุดตรงที่เป็นบริเวณปั๊มตรงนั้นด้วยที่พี่จอดด้วยก็เป็นทุ่งที่เขาจะใช้สู้รบกันด้วยนะฮะในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมีทั้งหมด3หมู่บ้านนะครับบ้านทุ่งสมอบ้านดอนเจดีบ้านหนองขาวยังมีอนุสาวรีย์ดอนเจดีของสมเด็จพระนเรศวรอยู่ที่บ้านดอนเจดีด้วยนะเขาสร้างเป็นอนุสาวรีย์เลยนะครับก็จะมียุทธภัณฑ์นะครับมีพวกอาวุธมีดดาบต่างๆเนี่ยที่เขาขุดเจอมากมายในพื้นดินตรงนั้นเลยนะครับนะฮะมีเครื่องประดับช้างออกศึกนะครับในพิพิธภัณฑ์บ้านดอนเจดีที่เก็บเอาไว้กาญจนบุรีแล้วก็จะมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรสร้างไว้ให้แก่พระมหาอุปราชอยู่ใกล้ๆห่างจากอนุสรณ์สถานดอนเจดีประมาณแค่500เมตรเองนะฮะเพราะฉะนั้นคิดว่าเหล่าดวงวิญญาณของทหารในสมัยกรุงศรีอยุธยามั้งและดวงวิญญาณของทหารพม่าก็น่าจะคงวนเวียนถึงแม้จะผ่านไปเป็นหลายร้อยปีก็ยังคงอยู่บริเวณจุดนั้นโดยรอบยังไม่ไปผุดไปเกิดหรือไม่เพราะต่างคนก็ต่างเป็นสัมภเวสีหรือในช่วงเวลาที่การตายจิตเขาไม่นิ่งไม่สงบนะครับยังคำว่าต่อสู้กันจิตใจยังคงวุ่นวายอยู่จึงทำให้เขาพยายามหาทางกลับบ้านเพราะฉะนั้นนะครับ เวลามีคนต่างที่ต่างถิ่นมาจอดและเห็นเป็นคนเมืองหลวงเมืองใหญ่เขาก็จะแวะมาหามีหลายคนฝันแบบนี้นะฝันเจอดวงเหล่าวิญญาณทหารกรุงศรีอยุธยาพม่าเยอะมากนะครับมาในรูปแบบฝันก็ถือว่าโอเคนะเขาอาจจะมาให้โชคก็ได้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายหลังจากที่โพสต์นี้มีคนคอมเมนต์มากมายพี่คนนี้บอกรีบกลับเลยนะรีบกลับอย่างไวเลยนะฮะไม่นอนแล้วกะว่าจะนอนงีบสักหน่อยที่ปั๊มตรงนี้ปรากฏว่าปั๊มเงียบมากปั๊มเงียบนะมันเป็นต่างจังหวัดอะเนาะแล้วก็ไฟก็มืดๆด้วยนะฮะก็เลยเอามาเล่าประสบการณ์เรื่องหลอนให้ฟังดีเจวัดหลอนนะนอนๆอยู่ดีมีคนมาเคาะกระจกอะก็ๆๆนะพี่ขอกลับบ้านหน่อยเงี้ยหลอนไหมอะสะดุ้งตื่นมาเอ้าตาหันซ้ายขวาไม่ดูขึ้นรถมาหรือยังใช่ไหมครับอะไรก็ช่วยไม่ได้นะเขาเห็นคนต่างที่ต่างถิ่นนะประสบการณ์หลอนๆแล้วคุณฟังล่ะเคยเจอลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะลองเอามาเล่าให้ได้ฟังด้วยกันละกันนะฮะบีกรูว่าหลอนมากขอปิดเสียงแป๊บนึงนะฮะบีกรูเธอจะกลัวทำไมยังบีกรูนะฮะก็ง่ายๆที่หนุ่มว่านั่งยังไง8คนมันก็เป็นคือเขาอยากกลับบ้านไงพี่ถ้าเป็นตามนี้นะฮะหลอนนะพี่วิทูลเนาะพี่เอมรันวาสีฮะมีเรื่องราวแบบนี้เปล่าเฮี้ยนจัดเลยนะฮะชอบมากจ้ะเป็นคนชอบพระนเรศวรหันซ่านกว่าไม่ดูขึ้นรถมาหรือยังใช่ไหมครับอะไรก็ช่วยไม่ได้นะเขาเห็นคนต่างที่ต่างถิ่นนะประสบการณ์หลอนๆแล้วคุณฟังล่ะเคยเจอลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะลองเอามาเล่าให้เราได้ฟังด้วยกันละกันนะฮะบีกรูว่าหลอนมากขอปิดเสียงแป๊บนึงนะฮะบีกรูเธอจะกลัวทำไมยังบีกรูนะฮะก็ง่ายๆที่หนุ่มว่านั่งยังไง8คนมันก็เป็นคือเขาอยากกลับบ้านไงพี่ถ้าเป็นตามนี้นะฮะหลอนนะพี่วิทูลเนาะพี่เอมรันวาสีฮะมีเรื่องราวแบบนี้เปล่าเฮี้ยนจัดเลยนะฮะชอบมากจ้ะเป็นคนชอบพระ

เขียนท่านไว้เยอะเลยครับเฮี้ยนจัดทหารโบราณโหดมากถ้าใครมาขโมยของเก่าแล้วเจอดีแน่นอนอันนี้พี่เอ็มอรันวาสีบอกเอาไว้นะฮะนะโอเคนี่คือเรื่องหลอนในคืนนี้นะเดี๋ยวถ้ามีอีกเรื่องจะนำมาเล่าให้ฟังบางครั้งบางทีบางเรื่องเนาะมันก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เนาะธนูดีใจครับคนสมัยก่อนรู้จักรถยนต์ได้ไงพี่วิญญาณเขาเรียนรู้นะคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าวิญญาณเขาก็เรียนรู้ได้เหมือนกันขนาดรายการคนอุดผีรายการบางเรื่องที่เขาไปถ่ายทำอ่ะตัววิญญาณเขารู้จักคุณยังดังรู้จักคุณลิวจิตสัมผัสเลยลิวจิตสัมผัสมาบอกว่ามีวิญญาณดวงหนึ่งมาทักบอกว่าพี่ลิวจิตสัมผัสใช่หรือเปล่าว่าตอนที่เขาตายอ่ะข้าจะรู้จักเคยดูแล้วพอวิญญาณเหมือนคนนะฮะพอเหมือนถ้าเขาตายไปแล้ววิญญาณเขาอยู่เขาก็เรียนรู้เขาได้ยินเขาเห็นทุกอย่างฮะมีงานคอนเสิร์ตมีอุบัติเหตุเขาก็เห็นทุกอย่างหมดเลยเขาเป็นดวงวิญญาณที่ล่องลอยเฉยเขาสามารถเรียนรู้สัมผัสได้หมดเลยนะครับยกเว้นว่าดวงวิญญาณบางดวงนะที่แบบไม่รู้จริงๆนะฮะพี่หนุ่มว่าเมื่อก่อนเขาขี่ม้าขี่เกวียนครับดีเจอันนี้ก็เถียงตลอดนะตนายผมไม่นะทางดูผลกระแสนะฮะออยลี่ตอนนี้ออยลี่ก็ยังดูไลฟ์สดอยู่นะฮะในส่วนของการค้นหาศพอยู่นะฮะตอนนี้ก็ยังไม่เจอใช่ไหมฮะนะครับตอนนี้มีอีก3ศพใช่ไหมฮะใช่ไหมสรุปมี5ศพเนาะที่เขาฝังเอาไว้นะฮะสำหรับในส่วนของฆาตกรนะฮะตอนนี้เจอแล้ว2ศพของรัสเซียทั้ง2พี่น้องเลข3ศพที่หาไม่เจอวันนี้ก็จะกลายเป็นตำนานหลอนที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบเนาะน่ากลัวทีเดียวนะฮะเจนว่าเจนไม่ไหวแล้วแท็กไม่ไหวแล้วแท็กแวะปั๊มปตท.ด่วนเลยเจนจะลาดแล้วตอนนี้เจนเข้าห้องน้ำด่วนเลยนะฮะแหมมีเพลงของพี่แจ้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าที่สุดของหัวใจที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะเอ๊ะมีเรื่องหลอนอีกไหมนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะแล้วเรื่องหลอนกลางคืนนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะชวนให้ตื่นเต้นนะฮะชวนให้แบบว่าหลอนๆเนาะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าที่สุดของหัวใจเพลงของพี่แจ้ดุรพลแก้วการนั่นเองครับนะมีคนฟังถามมาพี่อนันต์ราศีครับว่าในกรณีคอนเสิร์ตชีวิตของคุณฮารุนโซโล่นะฮะน้องฮารุนโซโล่ที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยนะฮะเขาจะกลับบ้านได้หรือเปล่าตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาว่ายังไงเขาว่าไปตายในต่างประเทศนะฮะไปตายในดินแดนในที่ที่ห่างไกลมันจะเหมือนในไทยหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะเพราะปกติคนพุทธเนี่ยที่จะไม่แน่ใจว่าทางคริสต์นะฮะทางศาสนาอื่นเนี่ยเขามีวิธีการหรือเปล่าเวลาคนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเวลาคนเสียชีวิตในต่างที่ต่างถิ่นคุณฟังครับมีเรื่องหนึ่งที่ดีเจเคยเล่าให้ฟังเมื่อประมาณนั้นละเรื่องนี้เคยออกรายการตีสิบด้วยจำได้ไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของหนุ่มอีสานคนหนึ่งฮะที่เข้ามาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุที่กรุงเทพมหานครนะฮะแล้วหาทางกลับบ้านไม่ได้แล้วก็เขาก็เหมือนกับไปเข้ากับร่างของชายคนหนึ่งที่ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เรื่องนี้เหมือนจะเป็นเรื่องแปลกๆเรื่องตลกนะฮะนะครับคุณฟังครับวิญญาณที่ล่องลอยสัมภเวสีทุกคนนั้นล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะมีกรรมดีหรือกรรมชั่วมากแค่ไหนในช่วงของการที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราสั่งสมบุญมากแค่ไหนบางคนทำชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะฮะทำบาปทำกรรมต่างๆบางคนทำบุญต่างๆประพฤติปฏิบัติดีมันล้วนมันจะส่งผลเมื่อไหร่มันจะส่งผลเมื่อมีชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็ส่งผลเมื่อเราสิ้นชีพตักสายไปแล้วด้วยดวงวิญญาณก็จะไปพบภูมิที่ดีนะครับหรือไม่อย่างไรอยู่ที่การกระทำนะฮะอย่างกรณีเรื่องนึงที่เคยเล่าไว้นะและตั้งแต่ออกรายการตีสิบโอ้โหน่าจะ20ปีแล้วมั้งนะตอนนั้นสมัยนั้นนะครับเกี่ยวกับกรณีของวิญญาณหนุ่มอีสานคนหนึ่งที่เขาเข้ามาทำงานที่กรุงเทพมหานครนะครับดีจะจำไม่ได้ว่าถนนเส้นไหนอะไรยังไงนะซึ่งนานมากแล้วนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นฟุตบาทนะฮะที่เขาทำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้นะฮะณตอนนั้นนะฮะก็ปรากฏว่าเหมือนกับเขาเจออุบัติเหตุเรื่องของเรามันเกิดจากการที่ชายคนหนึ่งนะฮะไปนั่งกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวยามเย็นเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งมีอาการปวดท้องปวดหนักมากปวดท้องแบบปวดบิดนะฮะปวดบิดปวดท้องต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ล้มลงปั้งนะทุกคนในร้านก็พยายามช่วยกันนะครับว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นส่งโรงพยาบาล นี่นะฮะมีอยู่ดีๆก็มีอาการแปลกประหลาดนะฮะการแปลกประหลาดนะฮะพอเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนเดิมมีการพูดเพ้อเจ้อต่างๆนานาเหมือนกับไม่ใช่คนเดิมเขาบอกว่าพากลับบ้านหน่อยฟีลประมาณว่าขอให้พากลับบ้านหน่อยได้ไหมตอนนี้ปวดเจ็บปวดมากๆเลยอะไรเงี้ยฮะเจ็บปวดมากๆอะไรเงี้ยช่วยกลับบ้านด้วยแล้วเขาบอกชื่อเขาว่าชื่ออะไรดีจะจำชื่อไม่ได้นานแล้วนะออกรายการตีสิบเนี่ยนะฮะจนกระทั่งคนก็พยายามสมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลเลยโทรศัพท์เนี่ยเป็นจอขาวดำอยู่เลยโนเกียนะฮะก็เลยพยายามตามหาจากชื่อนะปรากฏว่ามีจริงๆคุณผู้ฟังฮะชื่อนามสกุลที่ดวงวิญญาณเข้ามาเข้าสิงสู่ในส่วนของชายคนนั้นที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ล้มลงนะฮะมีจริงๆนะฮะแล้วก็หมอว่าปวดท้องแบบไร้สาเหตุไม่มีแผลไม่มีอาการกระเพาะอาหารอะไรทั้งสิ้นนะฮะไปตามหาญาติที่อีสานปรากฏว่าเขาแจ้งหายไว้โอ้โหนานมากโดยยุคนั้นไม่มีการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์ไม่มีเป็นแค่โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์หยอดเหรียญนะฮะมันไม่สามารถติดต่อได้ญาติที่อีสานเนี่ยเขาเหมือนกับแจ้งว่าลูกเขาหายจากบ้านไปนานมากเป็น10กว่าปีเกือบ10กว่าปีละเหตุการณ์เกิดนานมากก็พยายามไล่เลียงเหตุการณ์ต่างๆมาก็ได้ทราบผลมาว่าชายคนเนี้ยเขาเสียชีวิตเพราะว่าอุบัติเหตุนะโดนรถชนและชนและรถทับตรงท้องตรงถนนตรงนั้นเลยตรงจุดที่เขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นนะฮะแล้วเขาทับตรงท้องอะฮะแล้วมันเจ็บมันเป็นแผลใหญ่มากตรงท้องแล้วเขาก็สิ้นชีพเลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะฮะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขารอคอยการกลับบ้านมานานเป็น10กว่าปีและอยู่ดีก็มีชายคนเนี้ยซึ่งเป็นหนุ่มออฟฟิศคนเนี้ยมันนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะฮะแล้วเหมือนกับดวงหรือว่าอะไรบางอย่างมันถูกฉลกกันเขาเลยวิ่งเข้าล่างวิ่งเข้าวันนั้นเขาก็เลยเอาอาการเจ็บปวดตรงนั้นอ่ะเข้าไปแฝงนะฮะในส่วนของชายคนนั้นนะครับพอแฝงปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเจ็บปวดฮะแต่ว่าเขาสามารถพูดได้เพราะร่างมันแฝงอยู่ก็เลยบอกแล้วสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะฮะเขาก็ไปหาข้อมูลจากตำรวจก็ปรากฏว่าเคยเกิดเหตุการณ์จริงๆเด็กคนนี้อายุ15ปีนะฮะตอนเสียชีวิตนะฮะถูกรถชนชื่อนามสกุลตรงเลยนะครับชื่อนามสกุลตรงเลยนะฮะแล้วเขาก็บอกด้วยนะฮะบอกแบบขนลุกมากเขาบอกว่าช่วยพากลับบ้านหน่อยแล้วกลับไปอยู่ตรงเนี้ยตรงสมัยเป็นเด็กที่เคยไปนั่งเล่นที่สะพานตรงนี้และรายการตีสิบก็ไปถ่ายทำเลยนะฮะเขาก็ไปถ่ายทำถึงบ้านญาติเลยก็คือมีสะพานทุกอย่างบอกตรงหมดเลยซึ่งหนุ่มคนนี้หนุ่มออฟฟิศคนนี้เป็นคนกรุงเทพซึ่งไม่รู้จักจังหวัดนี้อยู่แล้วสะพานตรงนี้จะมีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะเมื่อก่อนชอบมาเล่นน้ำตรงนี้เขาพูดทุกอย่างตรงหมดเลย
เป็นเรื่องที่อัศจรรย์จริงๆว่าเรื่องวิญญาณนี่จริงๆมันมีจริงๆนะถ้ามีมันไม่จริงมันก็เป็นเรื่องแปลกเนาะสุดท้ายเขาก็เหมือนกับทำพิธีเชิญวิญญาณนะว่าขอให้กลับมาอยู่บ้านนะฮะจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะว่าวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุเป็นไม่สามารถกลับบ้านได้นะฮะก็เลยเป็นเรื่องราวที่หลอนๆนะครับเหมือนกันครับนะฮะก็เลยเหมือนกรณีของฮารุนโซโล่เหมือนกันดีเจไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเขาจะกลับบ้านได้หรือเปล่านะฮะจะกลับบ้านหรือไม่ไปเสียชีวิตถึงโน่นต่างประเทศนะฮะแล้วคุณฟังคิดดูเหมือนมีคนเอาเราไปปล่อยที่ต่างประเทศหันซ้ายหันขวาก็ไม่รู้จักใครนะไม่รู้จักใครสักคนน่าจะดีเจไหมคนที่ต้องเสียใจร้อยละ99%ของคนวิญญาณที่ยังคงติดอยู่นะก็คืออะไรฮะก็คือไม่สามารถกลับบ้านได้ยังมีความห่วงอยู่นะครับผู้ตายอาจจะติดพันห่วงคนในบ้านหรือทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับ2จำทางกลับบ้านไม่ได้เสียชีวิตกระทันหันนะฮะตายนอกบ้านทำให้หาทางกลับไม่ได้อันนี้ขนาดจากอีสานไปแค่กรุงเทพเองจับไม่ได้เลยนะฮะติดอยู่สถานที่ที่เสียชีวิตยังคงมีพลังงานบางอย่างดึงดูดเอาไว้บางคนมีความเชื่อผิดว่าเขาถูกขังทุ่งนงเหนียวไว้ในนี้ที่จำได้ว่าเคยมีรายการหนึ่งนะที่เขาเอาคนที่สื่อวิญญาณได้เนี่ยไปถ่ายทำในที่เป็นบ้านร้างแห่งหนึ่งนะฮะที่เขาว่ากันว่ามีวิญญาณอยู่เขาบอกว่ายังมีวิญญาณของเจ้าของบ้านยังห่วงบ้านอยู่นะคนที่เขาสื่อได้เนี่ยเขาก็พยายามพูดว่าทำไมไม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีเขาบอกว่าเขาไปไม่ได้เขาถูกบังคับให้อยู่ที่นี่เขาบอกใครบังคับก็ไม่มีใครบังคับนะเขาก็อยู่ในบ้านนี้เพราะเขาห่วงบ้านสุดท้ายแล้วทางคนที่เขาสื่อได้เขาก็พยายามจะพูดว่าเนี่ยคุณไม่มีร่างกายแล้วนะร่างกายคุณสูญสายแล้วเหมือนกับพยายามสื่อนะถ้าเราเชื่อนะฮะคุณต้องไปสู่ภพภูมิที่ดีนะต่างๆนานาสุดท้ายสุดแล้วเขาไปจริงๆทุกวันนี้บ้านหลังนั้นก็รื้อทิ้งแล้วเมื่อก่อนเคยมีคนเห็นมีร่างดำๆเดินไปเดินมาอะไรอย่างนี้นะฮะปัจจุบันนี้ญาติเขาบอกไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่มีเข้าฝันต่างๆแสดงว่าวันนั้นที่รายการเข้าไปสื่อให้เขาน่าจะเข้าใจนะเข้าใจนะครับแล้วก็น่าจะไปแล้วล่ะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับคุณฟังใช่ไหมว่าญาติดีเจน่ะพ่ออุ้ยดีเจตาดีเจตอนที่เสียชีวิตนะครับเอาพูดตรงๆนะเขาไม่ตายง่ายนะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่นานมากเป็น10ปีนะเดินไม่ได้นะครับเป็น10ปีแล้วก็ไม่ยอมไปเพราะอะไรฮะเขาห่วงลูกสาวเพราะว่าน้าดีเจเนี่ยเขาได้สามีเป็นคนไม่เอาเป็นคนแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะค่อนข้างจะติดเหล้าเขาห่วงแล้ววันหนึ่งเนี่ยตอนที่เขาใกล้จะเสียชีวิตนะฮะก็มีญาติไปคุยว่าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะดอนพักผ่อนให้สบายนะอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้ไม่ได้แต่งนะฮะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเอาตังค์ให้มาเอาให้ไปเท่าไหร่ไม่รู้กี่พันเหมือนกันเอาไปใช้เดี๋ยวถ้าหลับไปแล้วนะถ้าไปอยู่ที่อื่นนะจะเอาไปใช้เนี่ยเอาสตังค์ใส่กระเป๋านะแล้วก็ไม่ต้องห่วงญาติมานั่งล้อมวงกันนะฮะอันนี้ก็พอคุยจบปุ๊บเนี่ยเขาก็นอนหลับไปเลยตาดีเจนะหลับแล้วก็ไปเลยปึ้งเลยจริงๆในเรื่องจริงนะฮะแล้วก็ไปเลยไปแบบว่าไปแบบสงบเลยนอนนิ่งไปเลยอันนี้เรื่องจริงนะฮะก็เลยเป็นเรื่องราวที่แบบคนเราเนี่ยก่อนที่เขาจะจากมันอยู่ที่จิตสุดท้ายจริงๆว่าจิตสุดท้ายเป็นยังไงอย่างกรณีฮารุนโซโล่นี่ไม่รู้ว่าจิตสุดท้ายเขาคิดอะไรนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจประเด็นนี้นะฮะก็เลยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะแล้วคุณฟังแล้วฮะเคยเจอเหตุการณ์หลอนๆหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือเปล่านะฮะพี่จุ๋มว่าดีเจวินครับเล่าเรื่องผีแล้วตอนนี้พี่จุ๋มอยู่ที่โรงแรมนะฮะพี่วินครับวันนี้ตอนนี้กำลังนั่งดื่มอยู่ฮะแล้วก็ได้กลิ่นฮานามิเหมือนได้กลิ่นแฟนเก่าเลยอุ้ยอ่ะก็เป็นเรื่องหลอนนะครับที่นำมาฝากกันด้วยกันหวังว่าน่าจะถูกใจกันเนาะประสบการณ์คนลุกนะครับดีเจค้างเพลงใครตอนนี้เกินห้ามใจนะฮะเอ๊ะเกินห้ามใจเปิดหรือยังเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับยังเนาะยังเกินห้ามใจนะฮะครับเนาะเพียงบอกว่าขอบคุณครับสำหรับเรื่องราวดีๆวันนี้ที่นำมาฝากกันครับสาธุเนาะคนเราอยู่ที่จิตสุดท้ายจริงๆพี่อยู่ที่จิตสุดท้ายว่าเราจะมองอย่างไรเราจะไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเจ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้มีธรรมะอะไรบินบุญทำศีลภาวนาแค่ไหนจิตสุดท้ายถ้าคุณยังไม่สงบอย่างไรแล้วคุณก็ไม่สามารถสงบได้ว่าใช่เลยจ่าสาธุนะครับไฮร็อกครับเพลงนี้เกินห้ามใจ

0: พลงเพราะจากไฮร็อกนะครับนี่คือเกินห้ามใจนะครับนี่เพลงสมัยหนุ่มๆนะจ๊ะนะครับอ่ะเดี๋ยวดีเจมีนักร้องซ่อนแอบหนึ่งคนให้ฟังไหมแล้วเราจะมาช่วงท้ายรายการกันเที่ยงคืนครึ่งพอดีนะครับเนาะไม่มีเพลงใครค้างเลยใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะเออเดี๋ยวจะให้ฟังนักร้องจากทางบ้านหนึ่งคนที่ฝากมาวันนี้เรื่องหลอนกันนะฮะพี่จู๋ว่าดีเจครับเล่าเรื่องอันนี้ก่อนได้ไหมเปลี่ยนเรื่องมาเรื่องราวของข่าวสารหน่อยได้ไหมเห็นข่าวบอกว่ามิ้นท์ดาวของโรคติดต่อใช่ไหมฮะที่บอกว่าเป็นเรื่องของโรคติดต่อนะฮะก็คือมันวันสองวันที่ผ่านมานี้นะครับมีข่าวมาว่าอะไรนะว่าอะไรนะดีเจขอดูก่อนนะฮะว่าจังหวัดที่มีคือเกี่ยวกับโรคเนี่ยโรคเนี่ยโรคเอชไอวีซึ่งเป็นโรคที่น่ากลัวแต่ไม่นะมันไม่น่ากลัวนะฮะจริงๆดีจะมีคนที่รู้จักก็เป็นนะฮะแต่ตรงนี้สุขภาพดีแข็งแรงว่าทานยาประจำจนกระทั่งยาเนี่ยมันสามารถกดเอาไว้ได้หมายถึงว่ากดเอาไว้ฮะกดเพื่อไม่ให้ไอ้ภูมิมันต่ำลงฮะล่าสุดมีข่าวออกมานะครับว่าอันดับจังหวัดที่มีคนติดเชื้อ HIV มากที่สุดนะฮะในประเทศไทยนะฮะรอนั้นแต่อันดับ13ถึงอันดับ1เนาะนะครับหลายๆคนน่าจะเห็นข่าวที่มีการแชร์กันยิ่งปัจจุบันนี้นะฮะยุคโซเชียลนะครับต่างๆโอ้โหมันเข้าถึงกันง่ายนะฮะการเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันก็จะง่ายขึ้นนะครับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ HIV สูงสุดนะฮะก็คือที่อันดับ13ก่อนนะอันดับท้ายๆก่อนนะฮะอุบลราชธานีฟาดอุบลนะฮะอุบลราชธานีตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะฮะ 11,314 คนอุบลนะฮะอันนี้จะไม่แน่ใจว่าตัวเลขใหม่หรือเปล่านะฮะน่าจะเป็นเหมือนถึงว่าน่าจะเป็นตัวเลขณปัจจุบันนะฮะน่าจะเป็นตัวเลขปัจจุบันนะฮะอันนี้เขาลงไว้ในโซเชียลนะครับอุบลราชธานีครับมี 10,000 กับอีก314คน HIV นะฮะอันต่อมาอันดับ12ครับจังหวัดสงขลาครับ 1,644 คนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะลองลงมานะฮะมันจะค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสงขลา 10,644 คนตามข้อมูลของสาธารณสุขนะฮะจังหวัดระยองครับนี่ระยองนี่พี่จุ๋ม 11,011 คนนะฮะ 11,011 คนที่จังหวัดระยองนะครับอุดรธานีนะครับ 12,000 กับอีก73คนนะครับปทุมธานีครับ 14,385 คนอันนี้แบบละเอียดเลยนะขอนแก่นครับ 15,876 คนมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตป่ะนนทบุรีครับ 16,277 คนครับสมุทรปราการนะครับ 16,537 คนนครราชสีมาครับ 17,196 คนนะครับเชียงรายพี่เลิฟ 17,524 คนเห็นไหมและจังหวัดเชียงใหม่ครับปัดโทนะฮะ 20,000 กว่าคนพี่เลิฟ 23,449 คนตีว่า 24,000 แล้วกันนะฮะและที่ the best นะฮะคงหนีไม่พ้นจังหวัดนี้ครับชลบุรีครับปัดโทชลบุรีนะฮะ 30,000 กว่าคนณปัจจุบันนี้นะ 31,072 คนและ the best ที่สุดครับของ the best ในประเทศไทยครับ 88,500 กว่าคนฮะกรุงเทพมหานครปัดโทนะอันนี้ไม่แปลกใจกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมอยู่แล้วเป็นศูนย์รวมของคนคนเยอะก็ต้องมีคนติดเยอะตามแต่ชลบุรีนี่นะชลบุรีนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสถานที่เลยละอะสถานที่ที่พบปะเนาะนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะเรื่องนี้จริงๆโรคนี้ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวไม่ใช่โรคที่ถ้าเป็นแล้วก็มันณปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่หายนะครับแต่ว่าเขามีไอตัวของยาเนาะแล้วกดภูมิอยู่นะฮะคุณฟังเชื่อไหมบางคนนะอันนี้ที่ข่าวที่ดิฉันอ่านมานะฮะบางคนทานยาปฏิบัติตัวดีออกกำลังกายรักษาสุขภาพจนกระทั่งมีลูกได้แบบงงมากเลยคุณบอกว่าเป็นเคสที่แปลกมากเลยคือในตัวของพ่อเนี่ยตัวของผู้ชายนะมีเชื้ออยู่นะสามารถมีลูกกับคนที่กับอีกคนหนึ่งและลูกไม่ติดเชื้อเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอยาที่เขาทานยาต้านเนี่ยมันกดภูมิเอาไว้นะครับจนกระทั่งไม่สามารถส่งเชื้อเนี่ยเข้าไปสู่กระแสเลือดได้ไม่สามารถส่งเชื้อไปได้แล้วก็มีลูกงงมากนะฮะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลโลกนี้นี่ไม่ใช่โลกที่น่ากลัวต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้คนทั่วไปที่เราเห็นตามชาวบ้านทั่วไปนะมีหลายท่านหลายคนฮะที่เป็นเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีชีวิตยืนยาวอนาคตมันคงจะมียาดีเจอยากจะให้แบบมียาเนาะสักอย่างนึงที่รักษาให้หายได้ตอนนี้มันมีไม่กี่โรคนะโรคมะเร็งเงี้ยนะมะเร็งนี่ไปไวจริงยอมรับจริงนะแต่ว่าอยู่ที่กำลังใจโรค HIV อันนี้ไม่ได้หายขาดแต่ว่าสุขภาพดีเพราะทานยาต้องทานไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนคนเป็นเบาหวานเนี่ยก็ทานยาตลอดชีวิตนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่พี่จุ๋มอยากฟังก็เลยนำมาฝากกันด้วยนะครับนะฮะเอามางั้นเราฟังนักร้องหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการเดี๋ยวให้คุณฟังทางบ้านได้ฟังนักร้องซ่อนแอบด้วยวันนี้เข้ามาเป็นคู่จ้ะมาเป็นคู่เนี่ยมาเป็นขี้พร้อมยังจ้าขอบคุณ True Detect แล้วกันขอสปอร์ต1ตัวจาก True Detect นะครับให้การดูแลกันช่วงนี้
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
0: True Dtac นะครับมองหาเบอร์สวยเบอร์ดีๆนะฮะเลือกซิมจาก True แล้วก็ Dtac ได้เลยครับขอ1เพลงนักร้องจากทางบ้านครับวันนี้มาแล้ววันนี้มาเป็นคู่อ่ะมาเป็นคู่อ่ะมาขอ1เพลงครับร้องเพลงอะไรวันนี้เธออยู่ที่ไหนหรอมา

ขอเสียงพอจะเลยปรบมือกับบีการูแล้วก็พี่บ้งยุงในโอ่งเลยก็แล้วกันจ้ะแหมเสียงพอจะเลยคู่นี้นะฮะวันนี้มาร้องคู่กันนะฮะปรบมือดังๆให้กับคู่นี้เลยนะนักร้องเสียงดีของเราเธออยู่ที่ไหนครับบีการูบูการีอยากรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนนะพี่เสกไม่ได้ฟังบีการูร้องเพลงหรอพี่เสกกลัวผีแน่เลยสงสัยปิดแล้วบ้างนะสงสัยนะครับเอาละครับนะใครจะฝากเสียงร้องก็ฝากได้นะจะได้เอามาโชว์กันได้ฟังเนาะเล็กน้อยในช่วงท้ายรายการนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง YouTube จะให้ปิดเลยไหมบีการูมีคนอยู่ไหมนะหรือไม่มีใครแล้วตอนนี้เหมือนจะเงียบกริบแล้วนะใน YouTube ช่อง BP นะฮะแล้วก็เดี๋ยวแอปก็ฟังเพลงพร้อมกันต่ออย่าตั้งเพลงร้อยฟังกันต่อในช่วงเขาเรียกว่าจบรายการต่อไปนะครับเนาะพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ได้จัดรายการแต่ว่าพรุ่งนี้ตอนกลางวันเนี่ยช่วงบ่ายๆยังเจอกับดีเจวินได้อยู่ครับในช่วงเวลาของบ่ายสองนะฮะติดตามกันได้แล้วกันนะในช่วงเวลากลางวันเนาะส่วนทางมณฑลิกก็ประมาณบ่ายสามเนาะบ่ายสามถึงสี่โมงหนึ่งชั่วโมงนะจะเหลือหนึ่งชั่วโมงเดียวทางมณฑลิกเพราะว่าเราให้กับเวลากับรายการของสปอนเซอร์นะครับทางมณฑลิกบอกว่าเอ๊ะทำไมกลางวันรายการหายไปคืออย่างนี้เอาพูดตามตรงเนาะนะฮะหลายๆรายการที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นรายได้เนาะของทางสถานีนะฮะแล้วก็เลยหลีกทางให้กับรายการที่มาลงในช่วงนั้นกันเลยกันเพราะเขาจะมีค่าใช้จ่ายให้นะฮะก็เลยให้ในส่วนของสปอนเซอร์สนับสนุนรายการได้อยู่นานๆจะได้อยู่ทาง FM 90บุญทริกจะอยู่ในกับเรานานๆนะถ้ามีรายการมาลงช่วงไหนก็ถือว่าเป็นรายได้ของสถานีพูดกันตามตรงแล้วกันเนาะนะครับส่วนกลางคืนก็เจอกันเหมือนเดิมนะช่วงเวลาของ 3-4 ทุ่มเนาะนะแต่วันเสาร์ไม่ได้เจอกันกลางคืนนะครับก็จะให้คุณผู้ฟังทราบกันละกันนะจ๊ะราชานกยังไม่หลับนี่นึกว่าหลับไปแล้วหนีเรื่องผีกันเลยสิเมื่อกี้เล่าเรื่องผีกันพากันหนีเลยเดี๋ยวจะไลฟ์ทิ้งไว้ก่อนสักพักหนึ่งถ้ายังไม่หลับก็

พี่มิกกี้มอนซ่าอรุณสวัสดิ์ครับกำลังเดินทางไปเที่ยวภูทับเบิกครับดีเจโอ้ตอนนี้พี่อยู่เส้นไหนครับพี่มิกกี้ส่งภาพมาท้องฟ้าบรรยากาศมืดมากเลยฝนตกไหมฮะเนี่ยเหมือนจะเปียกๆหน่อยกำลังขับรถอยู่นะมุ่งหน้าสู่ภูทับเบิกนะฮะโอ้โหอ่ะเพิ่งตื่นละสิค่อยๆขับขี่กันแล้วกันนะครับค่อยๆขับขี่นะไม่ต้องรีบกันละกันนะแล้วก็ฟังเพลงกันไปจะได้ตั้งเพลงเพราะๆเนี่ยลากยาวๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาท้ายชั่วโมงตรงนี้เลยกันละกันครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันครับขอบคุณร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ด้วยนะฮะชุนิทานอ้าวเดือนใหม่แล้วนี่เดือนใหม่โปรใหม่นะฮะยำปูม้าเจ็ดยอดนะฮะแล้วก็ร้านเจ๊ยาวเขาต้อง1บาทด้วยกันละกันครับนะพี่มิกกี้ว่าใช่ครับพี่เพิ่งตื่นมาเลยอ่ะค่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆกันละกันเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะๆเนี่ยเสิร์ฟให้ฟังกันพี่มิกกี้ดีแล้วว่าตื่นช้าเมื่อกี้ดีเจเล่าเรื่องผีไป2เรื่องถ้าที่ฟังอาจจะหลอนอยู่เรื่องเมื่อกี้เล่าว่าเขาขับรถอยู่หลับไปแล้วมีคนมาเคาะประตูเรียกกระจกเรียกขอขึ้นรถด้วยที่เมืองกาญจนบุรีนะนู่นนะแล้วมีคนเจอแบบนี้หลายคนมากไม่เล่าแล้วเดี๋ยวพี่มิกกี้จะหลอนนะฮะนะครับโอเคงั้นขอตัวก่อนนะดีเจพักเสียงก่อนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่4ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ตั้งเพลงเพราะๆส่งให้ฟังต่อกับเพลงเพราะยุค90มากมายนะครับพี่มิกกี้ว่าฟังไม่ทันครับดีเจเดี๋ยววันหลังมารีลันให้อีกรอบหนึ่งพี่วันหลังจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะฮะเพราะว่าหลายคนอาจจะได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างอย่างเนาะขอตัวก่อนนะครับมาเดี๋ยวขอพักเสียงก่อนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วง3-4ทุ่มแล้วนะฮะแล้วเจอกันครับราตรีสวัสดิ์ครับ

เพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio